0: ไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตอนทุนเล่าเรียนหลวง
9: ที่การคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2556เฝ้าทุนละอองพระบาทท
10: ุนเล่าเรียนหลวงคืออะไรหรอไม่เคยได้ยินเลย
11: ทุนเล่าเรียนหลวงคือทุนที่พระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประทานให้นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศเราจ้ะ
10: แล้วทุนนี้มีมานานหรือยังทำยังไงถึงจะได้ทุนแล้วทำไมถึงต้องมีทุนจากพระมหากษัตริย์ล่ะ
11: ถามเยอะขนาดเนี้ยวิเชียรมาศก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะ ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังเองนะทุนเล่าเรียนหลวงเริ่มมีขึ้นเมื่อพุทธศักราช2440เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาว่าเป็นรากฐานสำคัญของความเจริญและความมั่นคงของประเทศจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายความรู้ของคนในประเทศให้แพร่หลายยิ่งขึ้นและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนให้แก่นักเรียนไทยทั่วไปโดยไม่เกี่ยวกับฐานะและตระกูลแต่ต้องผ่านการสอบไล่แข่งขันอย่างยุติธรรมเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศที่ทวีปยุโรปปีละ2คนทุนเล่าเรียนหลวงนี้นิยมเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า King Scholarship
12: หรือที่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆว่าทุนคิงใช่ไหมจ๊ะ
11: ใช่จ้ะในสมัยนั้นมีการสอบวิชาต่างๆถึง5วันคือเลขคณิตพิชคณิตไวยากรณ์อังกฤษเรียงความอังกฤษเรียงความไทยแปลอังกฤษเป็นไทยแปลไทยเป็นอังกฤษภูมิศาสตร์ความรู้ทั่วไปผู้สอบไล่ได้ทุนเล่าเรียนหลวงจึงต้องมีความรู้ในวิชาการอย่างสูงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะไปเล่าเรียนในต่างประเทศเพื่อนำความรู้กลับมาสร้างความเจริญและความมั่นคงแก่เมืองไทย
10: เอาละต่อไปนี้ก้าวแต้มจะตั้งใจอ่านหนังสือทำการบ้านจะได้เก่งๆแล้วไปสอบชิงทุนกับเขาบ้าง
11: ทุนเล่าเรียนหลวงถือเป็นทุนเล่าเรียนสำคัญและเก่าแก่ที่สุดในประวัติการศึกษาสมัยใหม่ของไทยปัจจุบันยังคงมีการสอบแข่งขันด้วยความยุติธรรมนักเรียนทุกคนต่างมีความปรารถนาอยากได้และถือว่าเป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดเพราะทุนเล่าเรียนนี้เป็นทุนที่สำคัญและเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดทั้งสำหรับผู้สอบแข่งขันได้และครอบครัว
12: เข้าใจแล้วละจ้ะอย่างนี้พวกเราต้องเอาใจช่วยก้าวแต้มให้สอบชิงทุนได้แล้วล่ะดีไหมก้าวแต้มก้าวแต้มจะสอบชิงทุนไหวเหรอเนี่ยแค่นั่งทำการบ้าน5นาทีก็หลับซะแล้ว
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อบจ.นราธิวาสพร้อมเดินหน้าปรับปรุงสนามกีฬาหลังนารายูไนเต็ดคว้าแชมป์ไทยลีก3นายกุเซงยาวหะซันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือกับทีมงานจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรฐานการปรับปรุงสนามกีฬาอบจ.นราธิวาสให้มีความพร้อมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยลีก2การประชุมครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพด้านกีฬาและโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดนราธิวาสโดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสนามกีฬาระบบไฟส่องสว่างห้องพักนักกีฬาพื้นที่สื่อมวลชนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ชมตลอดจนมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อให้สนามมีความพร้อมรองรับการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างครบถ้วนขณะที่นายกอบจ.นั้นได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกีฬาและการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงสนามกีฬาในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อรองรับการแข่งขันไทยลีก2เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางด้านกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามอบจ.นราธิวาสมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการปรับปรุงสนามกีฬาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมต้อนรับนักกีฬาทีมงานผู้ตัดสินสื่อมวลชนและแฟนฟุตบอลจากทั่วประเทศสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาสและร่วมผลักดันจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาที่สำคัญของพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนดนตรีคลายเครียด
10: ท่านผู้ฟังคะปัญหาที่จะถามชิงรางวัลวันนี้ถามว่าดนตรีบำบัดมีประโยชน์อะไรบ้าง
11: ดนตรีเอาไว้คลายเครียดค่ะ
10: ถูกต้องค่ะดนตรีเอาไว้คลายเครียดนะคะ
12: วิเชียรมาศไม่รำคาญบ้างเหรอทำไมพิธีกรคนนี้ถึงพูดว่าดนตรีคลายเครียดนะ
13: นั่นน่ะสิฉันก็รำคาญคนที่พูดคำควบกล้ำไม่ชัดเหมือนกัน
12: คนที่พูดนี่น่ะไม่ระมัดระวังการออกเสียงรอเลอลอลิงคำควบกล้ำเลยควรพูดว่าดนตรีคลายเครียดความหมายจึงจะชัดเจนถูกต้องว่าดนตรีฟังแล้วคลายความทุกข์คลายความกังวล
13: ถ้าพูดว่าคลายเครียดก็จะหมายถึงอาการที่คลายเอาความเครียดออกมาทั้งปากนะสิ
12: คำว่าดนตรีต้องออกเสียงตอควบรอส่วนคำว่าคลายเครียดต้องออกเสียงคอควบรอและคอควบรอให้ชัดเจนจึงจะมีความหมายว่าดนตรีทำให้มีอารมณ์แจ่มใสทำให้มีความสุขความทุกข์บรรเทาลง
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: พุทธศักราช2569นะคะเมื่อวานนี้ที่บ้านใครเจอฝนกันบ้างนะคะที่บ้านดิฉันเจอทั้งลมเจอทั้งฝนนะคะโอ้โหรุนแรงมากเลยโดยเฉพาะลมนะคะ023839003และ023839004ร่วมพูดคุยแล้วก็รายงานลักษณะอากาศกันได้นะคะรวมถึงการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาและช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะถ่ายทอดสด2ช่องเลยนะคะยังไงแล้วถ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะทั้งเพจ Facebook และก็เพจของแล้วก็ของ YouTube ด้วยนะคะแล้ววันนี้วิทยากรที่มาพูดคุยในรายการวันนี้หายไปนานนะคะน้องหนึ่งวุฒิพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะน้องหนึ่ง
10: ค
9: ่ะผู้ควบคุมเสียงน้องโอเล่นะคะแล้วก็ผู้ควบคุม Facebook Live น้องอามค่ะพร้อมกับฉากหลังนะคะสวยตระการตาเลยทีเดียวน้องหนึ่งหายหน้าไปนานนะคะเพราะว่าไปประเทศเวียดนามนะคะค่ะไปเนื่องจากภารกิจของกรมด้วย
10: ก็เป็นการ
9: อบรมนะ
10: คร
9: ับ
10: เรื่องไอ้ตัวเกี่ยวกับการเตือนภัย
9: ค่ะ
10: ครับก็ประมาณช่วงหนึ่งนะครับก็บวกเวลาเดินทางไปกลับก็อาทิตย์ที่แล้วก็เลยไม่เจอกัน
9: ไม่เจอกันค่ะนี่กลับมาเพิ่งจะกลับมานะคะก็ดึงตัวมาเลยนะคะเพราะว่ามีแฟนๆหลายๆท่านคิดถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกว่าจะมีแฟนรายการนะมาหาเลยถึงที่นี่คุณธนินใช่ไหมคะมาถึงที่นี่มาที่สถานีวิทยุเลยนะแล้วบอกว่าอยากมาเจอน้องหนึ่งไม่ได้เจอก็เสียดายก็หิ้วกระเป๋ากลับไป
10: ไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เจอผู้จัดรายการหลายคนนะครับ
9: ค
10: ่
9: ะ
10: พอดีจังหวะเวลา
9: จังหวะไม่ได้เนาะค่ะยังไงถ้าอยากมายังไงก็มาได้นะคะที่สถานีวิทยุของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอากาศกันดีกว่านะคะเมื่อวานนี้ที่บางนาโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งลมทั้งฝนเลยนะคะโดยเฉพาะลมนี่แรงมากแล้วก็ฝนตามมานะคะโอ้โหท้องฟ้าแถวบ้านนี่มืดครึ้มแล้วก็พอตกแค่นานน้ำท่วมเลยแต่สักพักก็ระบายออกไปได
10: ้ครับ
9: ค่ะวันนี้อากาศจะเป็นยังไงแบบเมื่อวานไหมคะลักษณะอากาศโดยรวมโดยทั่วไป
10: ครับแต่ละวันมันก็จะอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันสักทีเดียวนะครับบางวันอาจจะตกตรงอื่นบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วทางกรุงเทพครับกรุงเทพเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ60% นะครับบวกลบนะครับแล้วก็ยังเสี่ยงฝนตกหนักได้อยู่นะเพราะว่าลักษณะของกรุงเทพแล้วก็ลมในช่วงนี้ครับก็ทำให้ตัวฝนเองมันก็จะมาตามแนวกรุงเทพพอดีนะครับแต่ถ้าทิศลมมันชันขึ้นก็อาจจะไม่เจอเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ่ายค่ำเนี่ย ก็จะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าดูโดยภาพรวมของประเทศไทยฝนมันก็เพิ่มหมดเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็ยังคงมีกำลังปานกลางอยู่นะครับกำลังปานกลางก็พอดีนะครับประกอบกับตัวร่องมรสุมซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่มันก็จะอยู่ราวๆแถบประเทศเมียนมานะครับขอบของภาคเหนือประเทศลาวเวียดนามนะครับมันก็วางตัวอยู่แนวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตามภาคเหนือขอบบนของอีสานฝนก็ยังตกได้อยู่นะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ทำให้ทางภาคกลางนะครับกรุงเทพภาคใต้นะครับก็ยังคงมีฝนได้ตลอดนะครับฝนตกหนักก็พอมีบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องกังวลมากนะครับในเรื่องฝนตกหนักนะครับเพราะว่าฝนไม่ได้ตกหนักเข้มข้นนะครับยังไม่ขนาดนั้นครับ
9: ค่ะฝนยังไม่ได้ทุ่มเทเต็มที่
10: ใช่ครับ
9: ค่ะแล้วถ้าภาพรวมละค่ะนับเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพรวมแล้วของลักษณะอากาศในวันนี้นะคะแล้วทีนี้เรามาดูแต่ละภาคกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มจากภาคเหนือเลยก่อนหน้านี้ภาคเหนือก็มีฝนตกในหลายๆพื้นที่เลยวันนี้ยังเป็นเช่นที่เมื่อวานไหมคะ
10: วันนี้ยังได้อยู่ครับเพราะว่าตัวแนวร่องเองนะครับจากแผนที่อากาศที่แสดงอยู่ขณะนี้นะครับแนวร่องเขาก็อยู่เฉียดภาคเหนือไปนะครับอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นเองนะครับตัวฝนเองก็ยังกำเนิดในบริเวณดังกล่าวได้ดีนะครับในขณะที่บริเวณอื่นก็ถือว่ากลางๆนะครับแล้วก็ไม่ได้น้อยนะครับตั้งแต่วันนี้ไปนะครับ17ไปจนถึงประมาณ 19-20 นะครับฝนยังกระจายตัวดีอยู่นะครับภาคใต้ก็มีฝนเรื่อยๆเช่นกันนะครับถ้าดูจากภาพดาวเทียมเนาะก็เห็นว่าประเทศไทยตะวันออกเนี่ยเมฆคลุมค่อนข้างจะมากนะครับส่วนที่บริเวณเมฆน้อยหน่อยก็จะเป็นภาคตะวันออกกรุงเทพแล้วก็ภาคใต้นะครับเมฆยังไม่ได้ก่อตัวมากเท่าไหร่ในขณะนี้นะครับ
9: ค่ะภาคเหนือเนี่ยมีพื้นที่ไหนในวันนี้ที่ต้องระวังบ้างคะ
10: จะบอกว่าต้องระวังไหมก็ให้สังเกตไว้ดีกว่านะครับภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 60% นะครับแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักได้บ้างนะครับอย่างเช่นแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากนะครับซึ่งลักษณะการตกหนักก็เป็นที่ๆไปนะครับไม่ได้ครอบคลุมแล้วก็ไม่ได้แบบต่อเนื่องนะครับก็ให้เป็นว่าระวังพอประมาณนะครับไม่ต้องไปตื่นตระหนกอะไรนะครับ
9: ค่ะจะมีลมกระโชกแรงบ้างไหมคะสำหรับพื้นที่ในภาคเหนือ
10: ในเรื่องของลมกระโชกแรงช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าการเกิดตัวฝนฟ้าคะนองเนี่ยครับเขามีลมอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะก็ระวังพอประมาณแล้วกันนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เท่าช่วงฤดูร้อนนะครับที่ทำความเสียหายได้เยอะนะครับช่วงนี้ก็จะมีแบบอาจจะมีแบบลมออกมาบ้างอะไรนะครับก็คงไม่ได้น่ากลัวครับ
9: ค่ะภาคเหนือนะคะเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกในหลายๆพื้นที่เลยนะคะเรียกว่าครอบคลุมเกือบทั้งภาคเลยปริมาณฝนสูงสุดภาคเหนืออยู่ที่ท่าบางผาค่ะ 22.6 มิลลิเมตรและอีกพื้นที่หนึ่งนะคะก็คือที่พิษณุโลก 18.6 มิลลิเมตรนะคะนอกนั้นก็มีประปรายนะคะอย่างที่เถิน 12.2 มิลลิเมตรที่แม่ฮ่องสอน 7.2 มิลลิเมตรนะคะอันนี้คือสถานีวัดฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่วัดได้นะคะในเรื่องของปริมาณฝน
10: ครับ
9: ค่ะบางพื้นที่อาจจะมากกว่านี
10: ้ได้ครับแต่ว่าถ้าดูโดยภาพรวมคร่าวๆนะครับส่วนใหญ่จะเจอฝนเล็กน้อยมากกว่านะครับแต่ว่าฝนปานกลางก็มีพอสมควรนะครับ
9: ค่ะไปต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันค่ะเป็นไงบ้างวันนี
10: ้โซนภาคออกเฉียงเหนือนะครับอิทธิพลหลักๆนะครับตัวมรสุมตกเฉียงใต้ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับหลักๆ ก็จะเป็นตัวแนวร่องมรสุมที่วางอยู่แนวเมียนมานะครับขอบภาคเหนือประเทศลาวตรงนี้นะครับก็ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับจากช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ฝนที่เพิ่มเนี่ยครับก็จะเน้นทางตอนบนแล้วก็ทางด้านตะวันตกนะครับทางตอนบนก็เป็นอิทธิพลหลักๆของตัวแนวร่องนะครับก็อย่างเช่นแถวเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับส่วนถ้าเป็นทางตอนใต้ก็ด้านตะวันตกกับตอนใต้ก็มีอยู่เล็กบ้างนะครับอย่างเช่นนครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์นะครับก็จะมีฝนได้ตามแนวภูเขานะครับ 40% แต่ว่าตกหนักนี่ก็อาจจะมีบ้างนะครับก็จะเน้นตอนบนนะครับ
9: ค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ที่บุรีรัมย์นะคะภาคอีสานที่มีฝนตกหนักเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเนี่ยวัดได้ถึง 71.4 มิลลิเมตรนะคะสำหรับที่บุรีรัมย์ตกแช่ค่ะอาจจะเกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังด้วยอันนี้คือข้อมูลจากคลังน้ำแห่งชาตินะคะแต่ว่าถ้ามาดูข้อมูลของอุตุนิดนึงน้องหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะของอุตุแล้ว
10: อุตุเองนะครับก็สถานีเราวางที่ต่างกันเนาะนะครับมากสุดเนี่ยนะครับ 28.2 มิลลิเมตรอยู่ที่นครพนม
9: ค่ะ
10: นะครับแล้วก็ลงมาก็นครพนมเกษตรนะครับ 16.5 นะครับแล้วก็มีบึงกาฬนะครับ 16.4 นะครับสถานีของเราส่วนใหญ่ที่ตรวจฝนนะครับเจอแล้วก็ลงนะครับก็จะเป็นตอนบนนะครับส่วนตอนล่างอาจจะไม่ได้ลงกระป๋องยังนางรองนะครับนางรองเนี่ยวัดได้แค่ 1.4 นะครับเพราะฉะนั้นแนวฝนหนักเนี่ยมันอาจจะอยู่แบบจังหวัดข้างเคียงไม่ได้ลงของเราพอดีนะครับ
9: ค่ะค่ะไปต่อกันที่ภาคกลางกันค่ะภาคกลางเป็นไงบ้างวันนี
10: ้ครับภาคกลางครับภาคกลาง 40% นะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่มากแล้วก็ไม่ได้น้อยนะครับก็ฝนส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ่ายๆค่ำๆนะครับมันก็จะก่อตัวขึ้นมานะครับแต่ก็ดูในขณะนี้เองก็จะมีฝนเล็กน้อยทางราชบุรีกาญจนบุรีเหมือนกันนะครับสำหรับพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักได้นะครับจังหวัดที่เราจะเน้นวันนี้นะครับนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐมนะครับก็เสียงหนักนะครับแล้วก็อย่างเมื่อวานนะครับเราก็เห็นว่า มาเป็นกลุ่มใหญ
9: ่
10: นะครับมา2ระลอกได้3อย่างกรุงเทพเนี่ยช่วงกลางวันบ่ายๆเนี่ยก่อตัวกลางเมืองนะครับแต่ว่าในช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับก็คือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มาจากทางด้านตะวันตกพัดเข้ามานะครับกลุ่มหลังนี่แรงกว่า
9: ค
10: ่
9: ะ
10: แรงกว่า
9: ใช่กลุ่มเดียวกันกับที่ตกที่บางนานี่ไหมคะ
10: อันเดียวกันครับเพราะว่ากลุ่มเนี่ยมันมาแบบมันมา
9: เป็น
10: ปื้นทีนี้ก็บางนาด้วยแล้วก็ตอนบนด้วยนะครับทางดอนเมืองปทุมอะไรก็ตกนะครับ
9: ค
10: ่
9: ะ
10: ก็คือมาเป็นแถบนะครับเหมือนกับมาเป็นเราเรียกว่าหน้ากระดานเนา
9: ะ
10: มันก็มาแบบ
9: ดีหน้ามาเลยว่างั้น
10: ใช่ไหมครับก็มันก็ทะลุไปถึงทางสุวรรณภูมิทางนครนายกนะครับมันก็ไปทางจังหวัดข้างเคียงด้วยนะครับ
9: ค่ะพูดถึงพระนครศรีอยุธยานะคะข้อมูลจากคลังน้ำแห่งชาติวัดปริมาณน้ำได้ถึง 62.4 มิลลิเมตร
10: ครับ
9: ค่ะค่อนข้างเยอะเลยนะคะเป็นฝนหนักเลยอ
10: ่
9: ะ
10: ในขณะที่สถานีของเราไม่ลงตรงท่าเรือนะครับไม่ลงนะครับที่เราวัดได้สูงสุดจะอยู่ที่ชัยนาทนะครับ47แล้วถ้าในเขตของกรุงเทพปริมณฑลครับจะมีที่บางนาเนี่ย 30.4 นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะสำหรับบางนานะครับศิริกิตนะครับศูนย์เศรษฐกิจ24นะครับแล้วก็ที่สุวรรณภูมิครับในเขตของสนามบิน28นะครับ
9: ค่ะค่ะถ้าเป็นที่พระโขนงนะคะข้อมูลคลังน้ำเนี่ย 60.5 มิลลิเมตรหนักเลยนะคะ
10: คือนั่นแหละครับกลุ่มฝนมันก็ไม่ได้มีความสม่ำเสมอนะครับ ในกลุ่มเดียวกันนะครับ
9: ค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันต่อในเรื่องของอากาศนะคะขอรับสายของคุณผู้ฟังทางบ้านก่อนนะคะมา2ท่านเลยนั่งเจเจก่อนละกันนะคะสายแรกสวัสดีค่ะเจเจ
11: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านครับ
9: ค่ะ
11: ครับเมื่อวานนี้โอ้โหสุสาครบางขุนเทียนโอ้โหเมื่อวานนี้แบบฝนเทกระหน่ำเลยครับ
10: ครับ
11: ฝนเทกระหน่ำมากเลยเมื่อวานนี้โอ้โหบอกว่าแบบตั้งแต่หกโมงจนถึง2 ทุ่มอ่ะโอ้โหแบบฝนกระหน่ำมากเลยครับแบบหนักมากเลยครับเมื่อวานนี้แล้ววันนี้จะมีวันนี้จะมีโอกาสฝนแบบอย่างเมื่อวานหรือเปล่าครับ
10: ครับนะครับฝนแต่ครับยังมีอยู่ได้นะครับแต่ก็มันก็คงไม่ได้ซ้ำวันกันนะครับว่าจะหนักหน่วงแบบเมื่อวานนะครับอาจจะเบากว่าหรือยังไงนะครับมันก็อาจจะแบบกรุงเทพเนี่ยมันจะมีแบบว่าบางวันเบาบ้างบางวันหนักบ้างนะครับมันไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่นักนะนะครับแต่มีครับฝนยังมาได้ครับ
11: ยังมีอยู่ได้ใช่ไหมคร
10: ับ
11: บ่ายค่ำเมื่อวานนี้แบบว่าเจ็บสงสัยมากเลยครับเมื่อวานนี้แบบกลุ่มแบบมันอ่อนกำลังลงนะแต่ยังมีฟ้าร้องอยู่ด้วยมีฟ้าร้องอยู่มันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับ
10: ครับเพราะว่ากลุ่มมันใหญ่ครับบางทีมันอาจจะมีแบบฟ้าผ่าภายในก้อนเมฆหรือฟ้าผ่าตรงอื่นนะครับที่ทำให้เกิดฟ้าเสียงนะครับได้หลายพื้นที่นะครับแล้วก็เสียงมันก็เดินทางได้ไกลนะครับเราเลยได้ยินครับ
11: นี่แสดงว่าบ่ายค่ำมาช่วงบ่ายแล้วค่ำๆใช่ไหมครับวันน
10: ี้ครับครับแต่ก็ยังอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเมื่อวานนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ซ้ำวันกันขนาดนั้นครับผม
11: อ๋อไม่ได้ซ้ำใช่ไหมครับ
10: ครับ
11: พรุ่งนี้จะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าครับพรุ่งนี้
10: คือแนวโน้มเนี่ยนะครับที่เปอร์เซ็นต์เพิ่มเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นรอยต่อเมื่อวานมาจนถึงวันที่20นะครับแล้วก็หลังจากนั้น21-23เนี่ยอาจจะลดลงไปบ้างครับ
11: ครับขอบคุณมากครับ
9: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะปริมาณฝนนะคะของที่สมุทรสาครค่ะน้องหนึ่ง
10: คือของเราไม่มีสถานีเนาะ
9: ใช่ใช่ค่ะถ้าดูจากข้อมูลของคลังน้ำแห่งชาติเนี่ยวัดได้ 46.4 อ๋อ
10: ครับของการข้อมูล
9: ค่ะเราก็ขอนำมาประกอบกันแล้วกันนะคะเพราะว่าสถานีของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที
10: ่ใช่ครับ
9: ค่ะต่อกันอีกสายนึงนะคะคุณธวัชชัยค่ะสนามชัยเขตสวัสดีค่ะคุณธวัชชัย
12: สวัสดีคุณผอ.วุฒิพงษ์ใช่ไหมครับวันนี
10: ้อ๋อยังไม่ถึงขั้นนั้นเนาะเอาเป็นว่ารักษาการดีกว่านะครับ
12: สวัสดีคุณวุฒิพงษ์แล้วก็คุณพี่รถปิยาด้วยนะครับผม
9: ค่ะ
12: ที่ฉะเชิงเทราเมื่อวานก็ไม่มีเลยนะครับผมวันนี้อุณหภูมิสูงสุดเท่าไหร่ครับสนามชัยเขต
10: ครับทางชาเชิงเซาเนี่ยนะครับอุณหภูมิ 34-35 ครับก็กลางๆนะครับไม่ถึงกับร้อนมากครับ
12: เขาเห็นเขาลือกันว่าถ้าปีนี้ฝนทิ้งช่วงนี่มันจะร้อนเหมือนเดือนเมษาหรือเปล่าครับเขาลือกันมากเลยอะครับ
10: โอ้ลือกัน อย่างนี้ครับมันก็อาจจะไปถึง30ปลายๆได้นะครับแต่จะขึ้นไป40 41 42น่าจะยากนะครับเพราะคือถ้าฝนมันทิ้งช่วงเนี่ยเมฆมันก็จะน้อยลงอันนี้ปกติอยู่แล้วนะครับอุณหภูมิพุ่งขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่น่าเท่าฤดูร้อนครับ
12: เขาลือกันว่าจะร้อนถ้าฤดูฝนน่าจะร้อนถึง40องศาโอ้ลือกันมากเลยอะครับ
13: ครับ
12: แล้วจะถามว่าแล้ววันที่ประมาณปลายเดือนนี้ภาคตะวันออกฝนจะมีทิ้งช่วงบ้างไหมครับผม
10: ครับโดยปกติมันก็จะเป็นตามช่วงฤดูกาลนะครับแต่ว่าถ้าปลายเดือนอาจจะยังไม่ได้ชัดมากเท่าไหร่นะครับเท่าที่ดูข้อมูลที่มีตอนนี้ก็ถึงประมาณสัก20กลางๆเนี่ยยังมีฝนเข้ามาอยู่นะครับอาจจะหลังจากนั้นเนาะนะครับ
12: ครับขอบคุณนะครับ
9: ค่ะขอบคุณนะคะคุณธวัชชัยค่ะข่าวล่ำข่าวลือนะคะอย่าไปเชื่อมากเชื่อข่าวจากอุตุนิยมวิทยาละกันนะคะ
10: แต่เราก็ประมาณไว้ก่อนนะครับว่าอุณหภูมิอาจจะสูงขึ้นก็จริงนะครับแต่มันก็ยากที่จะ
9: เท่ากับหน้าร้อน
10: มันยากคร
9: ับค่ะคงไม่เท่านะคะค่ะก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะขออีกสายนึงนะคะคุณชูชีพจากปากท่อค่ะสวัสดีค่ะคุณชูชีพ
14: สวัสดีน้องรัตยากับน้องหนึ่ง
10: ครับสวัสดีครับ
14: น้องหนึ่งพี่ขอชมหน่อยนะจำพี่ได้ไหมคุณพยากรณ์อากาศได้แม่นมาก
10: อ๋ออาจจะ
14: ครับนะไม่ได้ยอมที่พูดจริงนะคุณพยากรณ์อากาศได้ยอดเยี่ยมแม่นมากเป๊ะเลยอ่ะเดือนตุลาคมเป๊ะ2ทุ่ม2ชั่วโมงปุ๊บเดือนทันทีเลยแล้วไม่มีมาอีกเลย
9: ค่ะ
10: ครับขอบคุณครับ
14: อากาศร้อนลมแรงมากอากาศร้อนลมแรงแล้ววันนี้มีฝนไหมน้องหนึ่ง
10: ครับวันนี้ครับถ้าเทียบกับเมื่อวานฝนน่าจะเบากว่านะครับไม่น่าจะเท่าเมื่อวานแต่ว่าถ้าดูในรอบ 3-4 วันนี้นะครับแนวโน้มของราชบุรีครับพรุ่งนี้ฝนคาดว่าเพิ่มขึ้นนะครับมาจนถึงประมาณสักวันที่20นะครับแล้วก็จะเน้นในช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับ
14: นี่โทษนะน้องอากาศร้อน11โมงนั่นยันบ่าย3นี่ร้อนจัดเลยนะ
10: ครับร้อนครับร้อนแบบ
14: ร้อนมากเลยร้อนมากเลย38องศาน้อย38 37 38ผมขอหนึ่งจัดการเป็นเจ้าเรานะคุณทัศยานะอายุมากแล้วคงจะตายตามที่สมพรไปแล้วนะ
9: ยังค่ะยังอยู่กับรายการของเราไปอีกนานๆนะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนคุณชูชีพ
14: ผ่านแล้ว
9: ค่ะ
14: คุณแก้วหายเงียบไปเลยขอบคุณมากนะครับ
9: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
10: ครับเมื่อวานของราชบุรีก็ร้อนจริงนะครับไปถ
9: ึ
10: ง38แต่ว่าพอไปดูที่อื่นนะครับของภาคกลางเองเนี่ยอยู่ในช่วง35 36นะครับกลายเป็นว่าราชบุรีนะครับ
9: อุณหภูมิกระโดดไปอ่ะ
10: ใช่ผมก็ว่าแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทางท่านที่โทรมานะครับก็บอกว่าร้อนแสดงว่าก็ร้อนจริงนะครับตรงนี
9: ้ค่ะที่อื่นเขาแค่34 35เองที่นี่กระโดดไปถึง38เป็นที่เดียวด้วยนะคะสำหรับที่ราชบุรีขออีกสายนึงนะคะคุณบรรจงจากบางพลีค่ะสวัสดีค่ะคุณบรรจง
15: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: ค่ะได้ฝนไหมคะเมื่อวาน
15: คืออย่างนี้ปลาเนี่ยก็ลูกว่าบ่อปลาบ้านเนี่ยนะมันกำหนดวิกฤตตั้งแต่มกราแล้วติดต่อไปที่สะพานปลาเขาบอกว่าตรงข้ามตะวันออกกลางมีผลปลาถูกมากวิกไม่ได้นี่ได้ข่าวว่าเดี๋ยววันที่20เนี่ยมันเริ่มจะดีพอเริ่มจะพอได้ปลาก็ต้องวิกเพราะปลามันเลยเวลานานแล้วคันบ่อเนี่ยนะมันมีประเด็นก็คือถ้าฝนตกมันปลาออกไม่ได
9: ้
15: ลดปลาออกไม่ได้เข้าไม่ได้ออก
9: ค่ะค่ะแล้วจะมีไหมน้องหนึ่ง
10: ฝนเนี่ยครับมันมีเพิ่มนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าจะเป็นฝนหนักทั่วทุกพื้นที่นะครับแต่ก็ยังต้องระวังอยู่นะครับในช่วงบ่ายช่วงค่ำนะครับฝนชอบเข้ามานะครับก็การจะเจอฝนได
15: ้ป้าหมายถึงก็วันที่20ไปแล้ว
10: อ๋อถ้า20ไปแล้วมันก็มีครับแนวโน้มมันของบริเวณเนี้ยลดลงนะครับฝนลดลงนะยังพอมีอยู่บ้างในช่วงบ่ายค่ำครับ
15: อ๋อแล้วอีกนิดนะได้ยินข่าวว่ามันจะต้นเดือนกันยาเนี่ยจะฝนแล้วโยนหญ้าอะไรลูกป้าฟังในทีวีอ่ะ
10: ครับครับก็มีแนวโน้มครับในเรื่องฝนทิ้งช่วงแต่ว่าถ้าเป็นเอลนีโญเนี่ยมันเป็นสภาวะโดยภาพรวมนะครับสภาวะใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งฤดูกาลนะครับแต่ถ้าฝนทิ้งช่วงมันก็จะเป็นช่วงปลายเดือนช่วงต้นเดือนกรกฎาคมประมาณนี้ครับผม
15: ต้นเดือนกรกฎาคมจ้ะ ขอบใจมากเลยโชคดี
9: ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะเอารู้สึกว่าเอลนีโญกับลานีญาเนี่ยมีหลายๆท่านก็สอบถามกันเข้ามานะคะน้องหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายในเรื่องนี้กันแต่ว่าเรามาดูลักษณะอากาศกันก่อนแล้วกันนะคะค่ะมาสักครู่นี้เราอยู่กันที่ภาคกลางเน
10: า
9: ะ
10: ภาคกลาง
9: ค่ะไปภาคตะวันออกกันก่อนค
10: ่ะภาคตะวันออกก็โดยภาพรวมเพิ่มฝน 60% นะมีฝนตกหนักอยู่บ้างนะครับก็นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทร์ตราดนะครับก็คงไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวล นะครับส่วนคลื่นลมคลื่นลมก็อยู่ประมาณ1เมตรนะครับยกเว้นถ้ามีฝนก็สูงกว่านั้นได้นะครับโดยภาพรวมฝนเมื่อวานก็กระจายกลางๆนะครับแล้วก็มีฝนหนักอยู่ที่เดียวนะครับก็คือที่คลองใหญ่ 48.8 นะครับอุณหภูมิก็สบายๆครับตั้งแต่31องศาจนถึงประมาณ35นะครับอยู่ช่วงนี้นะครับไม่ร้อนมากครับ
9: ค่ะภาคตะวันออกก็สบายๆนะคะยกเว้นที่จังหวัดตราดฝนค่อนข้างเยอะตราดจันทบุรี
10: ค
9: ่ะระมัดระวังนิดนึงละกันนะคะคลื่นลมเป็นยังไงบ้างคะภาคตะวันออก
10: ประมาณ1เมตรครับไม่น่ากังวลครับ
9: ค่ะออกเรือได้นะคะค่ะยกเว้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ระมัดระวังนิดนึง
10: ครับ
9: ค่ะไปที่ภาคใต้กันค่ะทั้งสองฝั่งเป็นไงบ้าง
10: ภาคใต้ขอพูดรวมทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับมีฝนประมาณ 30-40% นะครับก็คือไม่มากนะครับฝนไม่มากในวันนี้นะครับจังหวัดนะครับก็ไม่มีตกหนักแล้วก็ไม่ขอเน้นแล้วกันนะครับสำหรับตัวคลื่นลมเองถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยนะครับก็ประมาณ1เมตรแต่ถ้าเป็นฝั่งอันดามันครับภูเก็ตขึ้นไป 1-2 เมตรแล้วก็กระบี่ลงไปนะครับ1เมตรนะครับก็ยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะครับในวันนี้นะครับขอต่อที่กรุงเทพเลยนะครับกรุงเทพปริมณฑลครับมีฝน 60% แล้วก็จะมีฝนตกหนักได้นะครับก็จะเน้นช่วงบ่ายค่ำนะครับก็เตรียมไว้หน่อยนะครับช่วงเย็นนะครับ
9: ค่ะยังไงก็ขอหลัง1ทุ่มไปแล้วละกันใกล้ตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะคลื่นลมแถวภาคใต้เป็นไงบ้างคะน้องหนึ่งออกเรือได้ไหม
10: ได้ครับได้ปกติช่วงนี้ไม่น่ากังวลเรื่องคลื่นลมครับ
9: ค่ะแสดงว่าช่วงนี้ทางภาคใต้เนี่ยฝนจะค่อนข้างน้อยลงไปนะคะ
10: น้อยถึงกลางๆนะไม่ชุกมากนะครับแต่ว่
9: า
10: หลังจากนี้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับเป็นแบบกลางๆนะครับแต่ว่าคลื่นลมยังคงเดิมครับ
9: ค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของเอลนีโญกับลานีญากันนิดนึง
10: ก็เอลนีโญนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของตัวเอลนีโญนะครับก็คือมันกำลังจะเปลี่ยนนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนนะครับก็เป็นช่วงรอยต่อก็ช่วงพฤษภาจนถึงกรกฎาคมนี้นะครับมันจะเข้าสู่เอลนีโญได้เต็มที่นะครับอันนี้เป็นค่าทางสถิตินะครับมันก็ได้แบบเป็นช่วงนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่การปีตอนนี้นะครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็พอปลายปีมันก็จะเป็นเอลนีโญเต็มที่นะครับฝนทบนะครับก็อาจจะทำให้ลักษณะของฝนโดยภาพรวมนะครับก็จะลดลงนะครับซึ่งเราต้องไปติดตามอีกทีนึงนะครับว่าพอจบฤดูฝนแล้วฝนเฉลี่ยมันลดลงไปแค่ไหนอะไรนะครับ
9: ค่ะค่ะก็คือจะมีผลตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นไป
10: โดยภาพรวมดีกว่านะครับเพราะว่าตัวของเอลนีโญอ่ะมันไม่ได้มีว่าตั้งแต่วันนี้ไปเป็นแบบนี
9: ้
10: นะครับมันไม่ได้ตัดขนาดนั้นมันเป็นภาพรวมที่ค่อยๆทีละนิดนะครับที่ค่อยเปลี่ยน
9: ค่ะค่ะแล้วก็เกิดในหน้าฝนผลกระทบในหน้าฝนนี่ก็อาจจะทำให้บางพื้นที่เนี่ยฝนน้อย
10: น้อยลงแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบ
9: น้อย
10: ชัดเจน
9: ไปเลย
10: นะคร
9: ับ
10: เพราะว่าปัจจัยหลักของบ้านเราจริงๆอ่ะที่มีอิทธิพลมากๆเลยนะครับก็คือตัวลมมรสุม
9: ค
10: ่
9: ะ
10: ตั้งไว้เลยนะครับแล้วก็ตัวร่องมรสุมที่ยังคงอยู่ยังเป็นอิทธิพลหลักนะครับแต่ว่าตัวเอลนินโญน่ะมันเป็นตัวอิทธิพลเสริมเข้ามานะครับมันไม่ได้แบบตัวหลักนะครับกี่เปอร์เซ็นต์เราไม่ทราบแน่นอนแน่ชัดนะครับตรงนี้นะครับ
9: ค่ะค่ะก็ต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าบางเห็นบางเพจบอกว่าเป็นเอลนีโญขั้นรุนแรงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยซ
10: ึ่
9: งจะเป
10: ็
9: น
10: ใช่
9: ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแน่นอนแต่ว่าจะรุนแรงขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะอาจจะไม่ได้รุนแรงมากอย่างที่บางเพจเขาลงขนาดนั้นอะไรแบบนี้เพราะว่าบ้านเราก็จะสลับกันระหว่างเอลนีโญลานีญาก่อนหน้านี้ก็เป็นลานีญาติดต่อเนื่องกันมาหลายปีเลยนะคะตอนนี้ก็กลายจากกลางก็มาเป็นเอลนีโญบ้างแล้ว ค่ะทีนี้มาดูคำถามกันดีกว่านะคะจากคุณผู้ชมที่รับชมทางช่อง YouTube นะคะแล้วก็ช่องเพจของ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมช่อง YouTube ทั้ง16ท่านเลยนะคะตอนนี้เข้ามา16ท่านมีคำถามฝากมาด้วยนะคะคุณคาร์ลอสค่ะจากวังทองพิษณุโลกถามเมื่อวานนี้ตอนเย็นมีฝนเล็กน้อยแต่ว่าลมแรงมากเลยวันนี้จะมีได้อีกไหมคะที่พิษณุโลก
10: ยังมีได้ครับฝนน่าจะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับจากเมื่อวานนะครับ
9: ค
10: ่
9: ะ
10: แต่ว่าก็เปอร์เซ็นต์ก็พอประมาณนะครับ 60% ครับ
9: ค่ะค่ะอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที
10: ่
9: ค่ะเขมราชอุบลราชธานีวันนี้จะมีฝนได้ไหมคะ
10: ฝนของอุบล นะครับก็มีนะครับบริเวณที่ขอบที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าดูโดยภาพรวมแล้วอุบลยังน้อยอยู่นะครับวันนี้ยังน้อยครับ
9: ค่ะแสดงว่าอีสานล่างนี้ฝนยังค่อนข้างน้อยอ
10: ยู่อาจจะไม่ได้ขนาดนั้น
9: ค่ะยกเว้นบุรีรัมย์บุรีรัมย์ค่อนข้างเยอะ
10: มันก็มาเป็นจุดๆไปครับ
9: ค่ะนนสูงโคราชจะมีฝนมากวันไหนคะ
10: ยังไม่มากครับโคราชเนี่ยนะครับเท่าที่ดูก็อาจจะตกตามแนวตอนใต้มากกว่า
9: ค่ะโคราชเนี่ยส่วนใหญ่จะตกแถวปากช่องแถวพื้นที่ที่ติดกับ
10: ที่รับลมใช่
9: ไหมคะ
10: พอเป็นภูเขามันก็รับลมได้ดีรับเมฆได้ดีครับตอนบนก็เลยน้อยหน่อยครับ
9: ค่ะตอนบนที่ขึ้นไปแถวโนนสูงแถวนั้นส่วนใหญ่จะฝนน้อยมากเลยนะคะแล้วโคราชเป็นจังหวัดใหญ่ด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้เราจะย้ายมาช่อง Facebook Live แล้วนะคะมาดูคำถามกันนะคะสำหรับคำถามที่ฝากไว้อุตุปากช่องค่ะวันนี้โคราชจะมีฝนตกเยอะไหมคะเกษตรรอฝนค่ะ
10: วันนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับพอมีตามแนวเขาครับ
9: ค่ะตามแนวเขาทำเป็นแนวเขาที่อยู่ทางใต้ๆ
10: ใต้ด้านตะวันตกด้านใต้ครับ
9: ค่ะค่ะคุณวิสิทธิ์สวัสดีค่ะคุณสุรชัยเชียงใหม่เช้านี้แดดดีครับแถวเชียงใหม่เชียงรายเป็นไงบ้างคะน้องหนึ่งวันนี
10: ้เชียงใหม่เชียงรายฝนยังตกอยู่นะครับยังมีฝนนะครับฝนหนักอาจจะอยู่ทางแม่สอนเชียงใหม่เนี่ยได้นะครับเชียงรายโดยภาพรวมน่าจะเป็นฝนเล็กน้อยนะครับ
9: ค่ะเลยมาถึงน่านลำพูนลำปางแถวน
10: ั้นใช่ใช่ส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยมากกว่านะครับแล้วก็ตกหนักก็เป็นน้อยจุดนะครับ
9: ค่ะคุณชินเกียรติสวัสดีค่ะคุณชะลอค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนยังมีฝนตกอีกไหมครับ
10: ฝนอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับในช่วง 2-3 วันนี้แต่ก็ยังไม่ชุกครับ
9: ค่ะคลื่นลมแถวภาคใต้ฝั่งตะวันตก
10: ก็ยังไม่เปลี่ยนก็ถ้าเป็นใต้ตกก็ 1-2 เมตรนะครับถ้าเป็นฝั่งตะวันออกก็1เมตรครับ
9: ค่ะคุณหานรงค์สวัสดีนะคะคุณศิวลีสวัสดีค่ะคุณประเสริฐสวัสดีค่ะคุณเตือนใจสวัสดีค่ะที่ปู่เจ้ายังมีฝนอีกสักกี่วันคะ
10: ฝนกรุงเทพยังมีได้เรื่อยๆนะครับได้เรื่อยๆแล้วก็
13: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
16: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
17: เตือนการใช้ AI ดัดแปลงใบหน้าผู้อื่นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษทางอาญาห้ามทำโดยเด็ดขาดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเตือนการใช้ AI ดัดแปลงใบหน้าผู้อื่นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษทางอาญาศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโพสต์ข้อความโดยระบุว่า AFNC ขอย้ำเตือนการใช้ AI ดัดแปลงใบหน้าผู้อื่นมีความผิดตามกฎหมายหยุดคิดก่อนแชร์การใช้เทคโนโลยี AI หรือ Deepfake เพื่อติดดัดแปลงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใบหน้าของผู้อื่นนั้นให้ผิดไปจากความจริงถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและมีโทษทางอาญาห้ามทำโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้ในทางที่ส่งผลกระทบหรือบิดเบือนหมิ่นสถาบันเทคโนโลยีมีไว้สร้างสรรค์อย่าหลงผิดนำไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นและตนเองจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบชท.แอน
16: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระก ิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชรราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกสีของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: แล้วเดี๋ยวแก้บทตรงนี้นะแก้เสร็จปุ๊บติดต่อ
1: ฮัลโหล
0: บอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อ
1: ฮัลโหลฮัลโหลต้นได้ยินไหมฮัลโหลต้น
2: อะไรจ้าน้องเล็กหน้ายุ่งเชียวเป็นอะไร
1: โอ้ยก็โทรศัพท์เล็กสิคะโทรคุยเรื่องงานกับต้นอยู่สายก็หลุดไปต่อใหม่ก็ไม่ติดสงสัยเครือข่ายล่ม
2: นี่น้องเล็กครับต้องพูดให้ถูกต้องนะครับพูดคำว่าโครงข่ายไม่ใช่เครือข่ายวัยรุ่นสมัยนี้เป็นอะไรพูดจาผิดอยู่เรื่อยเลย
1: อ้าวแล้วสองคำนี้ความหมายไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: คำว่าโครงข่ายและเครือข่ายสองคำนี้ตรงกับคำภาษาอังกฤษคำเดียวกันว่า network แต่ในภาษาไทยมีความหมายแตกต่างกันโครงข่ายจะหมายถึงระบบซับซ้อนที่เชื่อมกันเหมือนตาข่ายโดยมากใช้กับระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นบริษัท TOT กำลังวางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ส่วนคำว่าเครือข่ายหมายถึงระบบธุรกิจการศึกษาหรือวิทยุเป็นต้นซึ่งเป็นการขยายตัวอย่างกว้างขวางทุกทิศทุกทางเช่นประเทศไทยใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อพัฒนาเครือข่ายคมนาคม
1: เข้าใจแล้วค่ะโครงข่ายหมายถึงระบบซับซ้อนที่เชื่อมโยงกันเหมือนกับตาข่ายโดยส่วนมากจะใช้กับระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
2: ถูกต้องครับ
1: ส่วนเครือข่ายจะหมายถึงระบบการขยายตัวอย่างกว้างขวางทุกทิศทุกทางเช่นระบบธุรกิจหรือการศึกษา
2: ถูกต้องเลยครับน้องเล็กเก่งนะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: บอกผมอยากจะบอกตัวประสบการณ์ผมนี่เป็นคนแรกเลยนะที่ผ่านมาว่าผมไม่คิดว่าผมจะเป็นคนตาบอดด้วยซ้ำนะครับตั้งแต่ปี52มาอบรมตอนนั้นสายตาเลือนรางแล้วแหละมีบัตรคนพิการแล้วด้วยตอนนั้นแต่ว่ายังเลือนรางยังมองเห็นเยอะขี่มอเตอร์ไซค์ปั่นจักรยานไปไหนไม่ได้เตะบอลเตะตะกอดได้เล่นดนตรีได้อะไรได้เหมือนคนปกติทั่วไปนั่นแหละแต่มันเริ่มเลือนรางมันมองหนังสือนะมันมองตัวหนังสือใหญ่ๆแบบตะก่อนมันจะเป็นหนังสือพาดขาวหัวหนังสือพิมพ์มันนั้นอ่านได้แต่ไอตัวเล็กๆบรรทัดเล็กๆลงมาเนี่ยเป็นรายละเอียดของเนื้อข่าวเนี่ยแต่นั้นผมจะอ่านเกือบจะได้แต่ไม่ได้นะมันจะแยกตัวอักษรไม่ได้แต่นั้นมันเริ่มเลือนรางแล้วผมก็ลืมไปเนาะนั้นสมัยนั้นผมก็ยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับภูมิปัญญาคนตาบอดสักเท่าไหร่นะครับมันจะมีเลนขยายผมก็ลืมไปนะว่ามันมีเลนขยายถ้ามีเลนขยายผมน่าจะอ่านได้นะช่วงนั้นมันเหมือนจะอ่านได้นะมันเป็นตัวอักษรเล็กๆเรียงๆติดกันเนี้ยไม่สามารถที่จะแยกตัวอักษรได้ผมก็เลยเป็นทำบัตรคนพิการนะครับตอนนั้นพอหลังๆมาก็นะครับได้รับการประสานจากคุณควงคำถีนะครับเป็นคนพิการร่างกายเนาะที่แกเรื่องหวยเรื่องอะไรเนี่ยแกจะเซียนมากเลยแกไปสัมมนาที่บ้านนะครับสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยผมก็ไปได้เข้าอบรมเข้าสัมมนากับโครงการของคุณควงด้วยก็เลยรู้จักกันคราวนี้จากนั้นแกก็มีเบอร์มีอะไรแกก็โทรมาตลอดแล้วคุณอาจารย์มณีรัตน์ที่เป็นนายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยแกก็มีเบอร์ผมก็โทรติดต่อกันประสานงานอยู่ประจำเลยคราวนี้ผมก็โดยอัตโนมัติไปเลยหลังจากนั้นผมก็เหมือนเป็นตัวแทนทางอำเภอไปส่วนหนึ่งไปเลยนะตอนนั้นน่ะเขาก็ตั้งผมเป็นตัวคนประสานงานในคนพิการในจังหวัดในอำเภอสังสางผมก็ไปรู้จักคนพิการเพิ่มขึ้นตอนนั้นในหมู่บ้านผมในเขตโซนของผมนะครับมีคนพิการร่างกายเนาะเป็นสาวนะนี่นั่งวีลแชร์อู้หน้าตาสวยมากเลยอ่ะแกก็บอกว่าฉันอยากได้รถวีลแชร์แล้วก็เพื่อนแกคนหนึ่งก็อยากได้รถวีลแชร์เขาก็เลยเออผมทำไงได้ตอนนั้นผมก็แต่งงานแล้วแหละก็เลยพาคุยกับแฟนได้ยังไงดีก็เลยประสานงานกับคุณควงคุณมณีรัตน์นี่แหละก็เลยประสานเขาก็ได้วีลแชร์นะตอนนั้นอ่ะ

ดีกว่าไม่ได้นักไม่ได้เสียหายเลยก็เข้ามาเรียนเขาเรียน3เดือนแต่2เดือนแรกผมไม่ได้มานะครับโครงการนี้เรียน3เดือนเลยนะแต่2เดือนแรกไม่ได้มาเพราะว่าครอบครัวกำลังมีปัญหาอะไรตอนนั้นลูกก็มีปัญหาพอหลังนั้นก็ลูกก็ผ่าตัดไส้ติ่งอีกคนเนี้ยผมก็ครอบครัวก็หลงหองแหลแหงกันเริ่มมีปัญหาเยอะแยะเลยคนเนี้ยผมก็เลยตัดสินใจมาเดือน30วันสุดท้ายผมก็เลยมารีบมาเรียนนวดเรียนอะไรพอเรียนทันเพื่อนเรียนอักษรบงอักษรเบลแรงจังก็เรียนทันเพื่อนนะครับผมทึ่งมากเลยนะครับที่คนตาบอดอ่านหนังสือได้ตอนนั้นผมไปเห็นเพื่อนกันอ่านหนังสือเบลนะอ่านเหมือนคนตามองเห็นอ่านคำอ่านเฮ้ยผมก็บอกเอ๊ะสนใจนะผมเนี่ยผมเป็นคนที่ว่าสนใจแล้วผมอะไรที่มันที่คนอื่นทำได้นะผมก็อยากลองทำให้ได้เหมือนเขาอ่ะนะผมก็ไปถามเพื่อนกันเอ้ยมึงอ่านในนี้ฟังหน่อยมันเป็นหนังสือเบลนะเขาเขียนคำว่าที่มันอ่านผมฟังนะพุทธศักราช2552แบบนั้นเอ้มันอ่านยังไงได้ผมไม่คำดูมันเป็นตุ่มๆเนี่ยเอ้มันอ่านยังไงได้เออผมก็มึงอ่านได้กูต้องอ่านได้นะผมคิดอย่างนั้นนะผมก็ไปฝึกคำคันนี้ฝึกคำอักษรเบลฝึกคำค่อยเรียนทีละตัวอักษรไทย4 ตัวผมท่องทำได้หมดเลยตอนนั้น1 2 4 5ก็กลาย1 2อะไร1 3ขอไข่เลยผมท่องจำได้หมดเลยนะผมก็ไปท่องจำไปฝึกเขียนแล้วฝึกประกอบคำอย่างเงี้ยผมก็เลยอ่านได้แบบงูปลาไม่ได้แข็งคืออ่านได้แต่ไม่แข็งแรงอ่านได้ไม่อ่านได้แต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเงี้ยผมก็เริ่มอ่านได้หลังจากที่ผมเรียนอักษรเบลแล้วผมก็เรียนแม่เท้าด้วยผมไม่คิดว่าผมจะไม่ได้ใช้แม่เท้าขาวด้วยซ้ำนะผมไปเรียนตอนนั้นแค่ตาเรือนรางตอนนั้นผมเดินทางไปไหนมาไหนมันไปซื้อตั๋วซื้ออะไรเองได้หมดเพราะว่ามันยังมองเห็นเยอะแต่มันเรือนรางเฉยดูหนังสือดูอะไรตัวตามป้ายรถมึงรถเมล์อะไรมันอ่านได้หมดนะตัวใหญ่ๆมันอ่านได้หมดแต่ว่าตัวเล็กๆมันอ่านไม่ได้แค่นั้นเองผมก็ใช้ชีวิตเป็นคนปกติไม่คิดว่าจะไม่ใช้แม่เท้าขาวได้ซ้ำตอนนั้นหลังจากนั้นก็ไปเรียนแม่เท้าขาวต่ออีกจากครูปุ้ยนี่แหละเนาะคือผมก็โชคดีนี้โชคดีตรงที่ว่าตอนที่ตายังมองเห็นก็ได้เรียนไม้เท้าขาวเพราะผมก็เลยทักษะตรงนั้นแหละมาใช้นะครับพอไม่ใช้มันเกิดประโยชน์ยังไงเนี่ยโอ้ผมตอนนั้นผมเข้ามาในโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมาผมไปเห็นเขามีเรียนหนังสือด้วยเนาะตอนนั้นผมก็อยากเรียนคราวนี้มันจบแค่ป.4นะสมัยก่อนผมจริงๆผมจะเรียนถึงป.6แหละผมไปเรียนได้ป.5สักเทอมหนึ่งผมไม่ได้เรียนต่อผมก็เลยออกผมก็เอาวุฒิป.4มาเทียบเรียนกศน.ที่นี่โอ้ถือว่าเป็นโอกาสผมเลยตอนนั้นอยากเรียนมากผมเลยจบม.6เรียนไปเรียนก็จบม.6คราวนี้ผมมาอยากเรียนปริญญาตรีนะที่คณะผมอยากเรียนมากที่สุดก็คือการเมืองการปกครองนะครับรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองเนี่ยเกี่ยวกับการเมืองอ่ะผมชอบมากเพราะว่าครอบครัวของผมเนี่ยจะคุกคีกับการเมืองระดับท้องถิ่นแล้วก็การเมืองระดับชาติตลอดคือญาติเครือญาติของผมเนี่ยจะพัวพันการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านอบต.นะครับถือว่าเป็นญาติพี่น้องของผมสมัยก่อนนะสามารถกำหนดตัวได้เลยว่าใครจะเอาใครเป็นผู้ใหญ่บ้านเอาใครเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยใครจะเป็นอบต.ใครจะเป็นอะไรเงี้ยสามารถคุยกันในหมู่บ้านได้ก็ถือว่ามีบทบาทพอสมควรผมก็เนาะคุกคีกับเรื่องตรงนี้มาตลอดคุณพ่อผมเนี่ยคือแกก็เป็นหัวคะแนนให้คนนั้นคนนี้ผมก็คุกคีมาตลอดผมก็เลยปลูกฝังเหมือนมันคุกคีเรื่องวันนี้ก็เลยปลูกฝังมาเลยผมก็เลยชอบการเมืองแต่วันนั้นนะครับหลังจากนั้นผมมาเรียนม.6จบม.6จากกศน.เนี่ยผมก็อยากเรียนต่อจริงแต่ด้วยภารกิจเรื่องตัวผมรับผิดชอบเรื่องตำแหน่งนายกสมาคมตอนนั้นก็คือมันเป็นตำแหน่งนายกก็ไม่มีเวลาเรียนแต่อยากเรียนมากเลยนะตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าตาดีหรือตาบอดเนี่ยมันต้องเรียนนะครับเรียนหนังสือยังไงก็ต้องเรียนครับจะเรียนได้แค่ไหนนะก็ต้องเรียนนะครับเพื่ออย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้บ้างแต่สิ่งที่สำคัญเรียนเลยก็ต้องมีอาชีพนะครับต้องมีอาชีพเลยคนนี้พอเรียนไม่เท้าขาวเรียนหนังสือก็ต้องมีอาชีพแหละอาชีพหลักๆของเราตอนนี้คือนะครับนวดแผนไทยอย่างผมเคยเรียนมาเนี่ยนวดแผนไทยหนึ่งแหละสองการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็อาชีพนะครับการแสดงความสามารถในที่สาธารณะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันมีกฎหมายบังคับตั้งแต่ปี59เนาะกฎหมายฉบับนี้
ขาจะแยกกฎ

หลายฉบับนี้เขาจะแยกจากขอทานมาเป็นผู้แสดงความสามารถซึ่งยกระดับคนตาบอดที่ร้องเพลงเขาจะแยกออกจากขอทานคนที่ขอทานก็หมายความว่าคนที่ไม่แสดงอะไรเลยนะครับอันนี้คือเขาเรียกขอทานเนาะคราวนี้จากการศึกษานะครับการใช้ไม้เท้าขาวการศึกษาและการมีอาชีพเนี่ยอาชีพที่กำลังจะค่อนข้างลำบากกับคนตาบอดก็คืออาชีพที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกวันนี้มันปรับนะครับมันมีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับมีนวัตกรรมเกี่ยวกับการค้าสลากออนไลน์เนี่ยนะครับมาแทนทำให้คนตาบอดที่ขายสลากใบอย่างป๋าข้าน้องอย่างผมเหมือนกันผมว่าค้าสลากมาตั้งแต่แรกๆเลยนะตั้งแต่ตามองเห็นนะครับก็เริ่มจะค่อนข้างลำบากแล้วนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาก็เห็นชอบไปทางให้หวยไปอยู่ในระบบออนไลน์เพราะว่าทุกวันนี้มันจะเขาจะปรับให้มันเหมือนประเทศนอกนะครับการค้าสลากเนี่ยมันไม่ต้องเป็นใบและในอนาคตนะครับจะต้องเป็นดิจิตอลทั้งหมดในอนาคตนะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีนโยบายผลิตหวยใบเพิ่มก็มีแต่จะเอาหวยใบเข้าออนไลน์นะครับตอนนี้นะครับก็เพราะว่าเขาต้องปรับให้มันเข้ายุคเข้าสมัยเพราะว่าทุกวันนี้ออนไลน์จะมีบทบาทในชีวิตประจำวันค่อนข้างเยอะก็อย่างที่นั่งผมพูดตรงนี้ถ้าไม่แน่ใจว่าไลฟ์สดหรือเปล่าเนาะเนี่ยคือไลฟ์สดก็คือการใช้ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์แต่ก่อนเนี่ยเราจะดูทีวีดูอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีจอทีวีดูทุกวันนี้ดูที่มือถือก็นะดูที่มือถือเลยทุกวันไม่ยากดูข่าวก็ดูใน YouTube TikTok เยอะแยะเลยนะครับเราสามารถเข้าถึงได้หมดเลยทุกวันนี้นะครับอาชีพค้าตลาดจะมีปัญหาในอนาคตไม่ช้าก็เร็วเนาะผมก็เลยหลายๆคนนะครับก็ยังยึดค้าตลาดใบเพราะการคนลูกค้าต้องการหวยใบนะครับก็ยังมีอยู่นะครับก็ค่อยๆปรับตัวเองไปคราวนี้อย่างคุณควงเนี่ยนะครับที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยแกก็แนะนำว่าบุญเลี้ยงเอ้ยในอนาคตเนี่ยเราคงหนีไม่พ้นแล้วแหละเรื่องหวยออนไลน์ทั้งนั้นถ้าเราปรับตัวได้ก็ปรับซะผมก็เลยมาปรับตัวจากหวยไปเสนียงผมก็เป็นออนไลน์และทุกวันนี้นะครับเพื่อให้เข้ายุคครับตามสมัยเพราะว่ายังไงเราก็หลีกไม่พ้นหนีไม่พ้นเราต้องถ้าหนีไม่พ้นเราก็ต้องปรับตัวเนาะนะครับเพื่อความอยู่รอดด้วยนะครับสำหรับอาชีพนวดเป็นอาชีพยอดฮิตมากเลยนะครับสำหรับคนตาบอดเพราะอะไรเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีมาตรา3335เนี่ยมันจะมีเคสหนึ่งนะผมจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อก่อนที่มีการคณะหนึ่งที่นะครับเขาลงพื้นที่เพื่อหาคนตาบอดนะครับมาพัฒนานี่แหละก็เรียกโครงการขุดค้นหาคนตาบอดในท้องถิ่นนะครับก็ไปค้นหาคนตาบอดตามหมู่บ้านตามตำบลต่างๆก็พากันลงไปก็ไปเจอคนตาบอดคนหนึ่งนะครับพ่อแม่ก็ดีนะพ่อแม่ก็บอกว่ามันตาบอดเนี่ยก็ไม่ได้แพ้นำอะไรหรอกคราวนี้ทางคณะขุดค้นหาคนตาบอดก็เลยคุยว่า ฉันมาจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เขาก็แนะนำตัวนะครับมาชักชวนนะคนตาบอดนะครับไปเรียนหนังสือไปประกอบไปฝึกอาชีพแล้วไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้สนใจไหมเขาก็แนะนำอะไรต่างคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยเลยนะโอ้ยินดีนะอยากให้มันไปมันอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรคนตาบอดคนนี้ไม่ได้ทำอะไรหรอกตื่นเช้ามาก็หุงข้าวหาข้าวอะไรมันทานก็ไม่ได้ทำอะไรมันฟังแต่วิทยุอะไรเงี้ยแต่คนตาบอดคนนั้นไม่อยากออกไม่อยากไปไหนเลยนะครับไม่อยากไปไหนเลยนะครับโอ้ฉันไม่อยากไปดอกแม่ฉันอยู่บ้านหนูพอแล้วอันนี้โอเคก็คณะลงพื้นที่ก็ไปอีกไปเจออีกมุมไปเจออีกครอบครัวหนึ่งมีคนตาบอดเหมือนกันเด็กวัยรุ่นเลยนะคนนี้หนุ่มๆก็เลยไปคุยนะครับโอ้แม่เอ้ฉันอยากออกฉันอยากไปฝึกงานฉันจะได้มีอาชีพเนาะแม่เนาะโอ้กูไม่ให้มึงไปดอกกูเป็นห่วงกูรักมึงห่วงมึงถ้ามึงไปเลยกูจะจักมึงจิตดีไม่ดีกูก็ไม่รู้กูห่วงมึงเด็กกูไม่ให้ไปหรอกโอ้ยแม่ฉันอยากไปฉันอยากไปครอบครัวเนี้ยพ่อแม่ไม่ให้ไปแต่คนตาบอดจะไปอยากไปแต่พ่อแม่ไม่ให้ไปแต่ครอบครัวแรกเนี่ยพ่อแม่ให้ไปแต่คนตาบอดไม่อยากไปมันกลับกันเนาะ
คณะผู้ลงพื้นที่เนี่ยเขาก็เลยนะครับกลับแต่เขาไม่รักความพยายามเขาไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปอยู่หลายครั้งครอบครัวแรกก็คือคนตาบอดที่ไม่อยากออกก็ยังไม่อยากออกเหมือนเดิมเพราะอยากพ่อแม่อยากให้ออกอยากให้ลูกเนี่ยเพราะว่าเขาก็คิดดีนะพ่อแม่เขาบอกว่าคือฉันก็แก่ไปทุกวันเนาะฉันไม่รู้จะดูแลมันได้แค่ไหนมันไปฝึกอาชีพมันก็จะได้มีอาชีพมันจะได้รู้ตัวเองเขาก็แนะนำมาแต่คนตาบอดยังไงก็ไม่ออกคนนี้ไม่ออกเลยก็ไปครอบครัวที่สองเนี่ยไปร้ายต่อหลายครั้งจนพ่อแม่ใจอ่อนคนนี้ลูกก็อ่อนวอนเออแม่ให้ฉันไปเถอะฉันไปเถอะก็มึงก็ไปกูมันก็ดีแหละเนาะว่าไงก็เริ่มใจอ่อนเด้ดีอยู่แต่ว่ากูก็เป็นห่วงมึงเด้ก็เลยตัดสินใจเอาถ้าไปก็ไปนะมันก็โทรมาหากูเพิ่งเด้อกูเป็นห่วงมึงเขาก็พาไปฝึกอาชีพกรุงเทพแต่แม้ก่อนเนาะฝึกอาชีพตามจังหวัดมันไม่ค่อยมีอะครับไปฝึกอาชีพนวดในกรุงเทพนะครับคนตาบอดที่อยู่บ้านคนเนี้ยคนที่คนแรกเนี่ยก็ยังอยู่บ้านเหมือนเดิมพ่อแม่ก็ให้ไปแต่ไม่ไปอันนี้คนที่สองพ่อแม่ไม่ให้ไปก็เลยตัดสินใจให้ไปครับพอได้ไปฝึกอาชีพโอ้โหเขาเริ่มไงรู้ไหมรู้จักเพื่อนเนี่ยนวดด้วยกันเนี่ยเริ่มรู้จักกันก็คุยกันเนี่ยเป็นเพื่อนกันแลกเบอร์กันคันนี้สมัยตะก่อนเป็นปุ่มกดเนาะโทรศัพท์น่ะก็เลยคุยกันเฮ้ยเราฝึกอาชีพน่ะดีเนาะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเนาะข้าวก็เขาก็ให้กินที่หลับที่นอนก็ดีเหมือนกันในกรุงเทพตอนนั้นตะก่อนเขาก็ไม่เคยก็มาคุยกันเอ้ยอยู่บ้านมึงทำอะไรทีนี้ก็แชร์คุยกันทีนี้คุยไปคุยมาพวกเราฝึกอาชีพนวดเนี่ย ถ้าเราเกิดว่าเราจบแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ที่นี่กันดีเพื่อนกันก็บอกเฮ้ยไม่ยากนี่มีเพื่อนกูรู้จักคนหนึ่งเขาจบจากนี้แหละเขาไปเปิดร้านนวดเขายังขาดมานวดอยู่เดี๋ยวแต่เรียนจบเราไปอยู่ร้านนี้เลยเดี๋ยวจะคุยกับเขาเองเหมือนกันหลังจากที่ฝึกไปสักระยะหนึ่งโครงการนี้จบเขาเรียนจบนวดต่างคนต่างมีฝีมือในการนวดเนาะคนตาบอดนี่เขาว่านวดเก่งเด้อเดี๋ยวเรียนเก่งยังไงเดี๋ยวผมจะพูดจะเชื่อมไปฟังต่ออีกทีหนึ่งคราวนี้หลังจากเรียนจบนะครับเรียนจบแล้วเนี่ยไปอยู่ร้านนวดคราวนี้คือเขาฝึกอบรมมาค่อนข้างดีแหละคราวนี้ก็พอมีลูกค้าคนแรกมาปั๊บนวดโอ้โหลูกนะครับเจ้าของร้านให้100บาทวันนั้นแบ่งให้100บาทเลยสมัยก่อนเยอะนะ100บาทเนี่ยพอถึงตอนเย็นปั๊บโทรบอกแม่เลยคันนี้แม่วันนี้ฉันได้100บาทแล้วนะโอ้ยแม่ดีใจเลยดีใจแท้ลูกว่าลูกตาบอดเนาะถ้าอยู่กับแม่เนี่ยคือมันก็อยู่ที่บ้านไม่ได้มีงานทำไม่มีรายได้เนี่ยไปอยู่ที่นู่นมันเริ่ม100บาทเขาบอกเป็นความประทับใจครั้งแรกในชีวิตเป็นความประทับใจครั้งแรกในชีวิตที่เขาได้100บาทถ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้เลยใช่ไหมคราวนี้พอหลังจากที่เขานวดอย่างนี้ไปเรื่อยๆสมัยก่อนมันบูมมากเลยนะเรื่องนวดของคนตาบอดเนี่ยผมจะบอกเลยนวดดีมากคนตาบอดได้เงินเป็นกอบเป็นกำเลยตอนนั้นเพราะว่าสมัยก่อนการจ้างงานคนตาบอดมันไม่มีนะครับโอ้โหคนมาใช้บริการฝีมือดีแขกติดคราวนี้แขกติดมีสาวๆติดให้ติปเนี่ยคราวนี้สาวๆเขาก็ชอบนวดให้ติปอันนี้เรื่องจริงนะครับคนตาบอดไปนวดเนี่ยสาวติดตึมเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะผมอันนี้ไม่ผมเอาคนอื่นมาพูดผมเนี่ยผมเป็นคนประสบการณ์ด้วยตัวเองผมก็ไปนวดสักพักหนึ่งก็มีสาวติดเหมือนกันอันนี้ยอมรับว่ามีแต่ว่าคือไม่คือแค่มาติดนะไม่มีอย่างอื่นนะครับแต่ที่ไหนแล้วผมจะไล่ฟังอีกทีนึงนะครับคราวนี้พอรวบรวมเงินได้1เดือนเนาะเขาได้ประมาณ 11,000 กว่าบาทเนี่ยเกือบ 12,000 เขาโทรมาบอกแม่หน่อยฉันได้ 10,000 เกือบ 12,000 นะแม่อุ้ยแม่ดีใจจนน้ำตาไหลเลยมั้ยว่าอุ้ยลูกฉันได้เงินเดือนได้เงินตั้ง 10,000 บาทเลยนะเนี่ยถ้าฉันวันนั้นไม่ตัดสินใจปล่อยให้ลูกออกไปเนี่ยลูกก็จะเป็นภาระใช่มั้ยครับลูกก็จะเป็นภาระคราวนี้พอออกจากบ้านไปฝึกอาชีพแล้วมีงานทำเนี่ยโอ้โหได้เป็น 10,000 บาทถือว่า 10,000 บาทต้นๆก็แล้วกันโอ้แม่ดีใจน้ำตาไหลเลยโอ้ดีใจลูกดีใจเหมือนกันแม่บอก
บอกหมายเลขบัญชีมาแม่เดี๋ยวจะโอนให้มันโอนให้แม่มัน11,000เลยนะวันนั้นน่ะเห็นบ้างมันก็เอาใช้แค่พันสองพันแบบว่าอยู่ที่นั่นมันได้ติปไงไม่ต้องใช้อะไรมากข้าวเขาก็เจ้าของร้านก็มีเราซื้อกลับเองใช่ไหมที่พักก็ไม่ต้องเช่าด้วยกันเนี้ยเก็บเงินอย่างเดียวแม่หลายเป็นหลายเดือนแต่หลายเดือนให้อยากกลับบ้านแม่น่ะกันเนี้ยลูกอ่ะอยากกลับบ้านบอกแม่กันเนี้ยว่าแม่ตอนนี้ฉันอยากกลับบ้านสักทีนานได้ไม่ได้กลับคิดถึงแม่น่ะสงกรานต์เนี่ยเขากลับบ้านกันเต็มเนี่ยฉันก็จะกลับเด้อแม่โทรบอกลูกคุยกันกับลูกไม่ต้องมาไม่ต้องมาสงกรานต์น่ะคนมันเยอะไม่ต้องมาหรอกกูเป็นห่วงมึงเดินทางลำบากให้โอนเงินมาก็พอเหมือนกันดิกลายเป็นว่าให้ตอนออกไม่ให้ออกตอนจะกลับบ้านไม่ให้กลับให้ตัวโอนเงินกลับกันนี้ถ้ากันนี้แม่น่ะไม่ให้กลับเพราะไม่ให้กลับไม่ใช่ว่ารังเกียจนะคือห่วงตรงที่มันช่วงสงกรานต์พอดีนะครับคนมันเยอะรถเยอะก็เลยไม่ได้กลับครับอันนี้ให้ตัวโอนเงินมาลูกก็โอนเงินให้แม่ก็ได้เที่ยวสงกรานต์ได้ทำบุญสงกรานต์เนาะแม่ก็ได้เงินใช้จ่ายจากลูกที่ตาบอดนี่แหละคันนี้คนข้างบ้านก็มาถามมาคุยเด้เป็นไงลูกแกไปอยู่กรุงเทพตาบอดเป็นไงเบิ้งเป็นห่วงไหมวะโอ้ลูกฉันเนี่ยเด็มันดีแล้วเด้เนี่ยนะครับไปฝึกอาชีพไปฝึกนวดเจ๊เล่ามันไปประกอบอาชีพมันไปทำงานนวดเด้มันส่งให้ฉันเดือนละหมื่นโอ้ฉันก็ได้ใช้ย้อนลูกได้ลูกตาบอดใช่ย้อนลูกตาบอดได้ฉันนะคุยข้างบ้านเข้ามาถามว่าอะไรครับฟังเนาะจากนั้นโอ้ลูกเขาบอกว่าคนที่มาถามโอ้ทำไมมันดีกว่าลูกฉันแท้มาลูกฉันตาดีตื่นเช้ามาไม่ทำอะไรล่างมอเตอร์ไซค์เช็ดมอเตอร์ไซค์ขอเงินเติมน้ำมันไปเที่ยวเนาะมันขอแต่เงินฉันตาดีฉันมันขอแต่เงินฉันไปเติมน้ำมันไปเที่ยวต้องการเนี่ยเหมือนลูกแกตาบอดส่งเงินมาให้ใช่เนาะจะมันดีกว่าลูกฉันเกินมันเกิดข้อเปรียบเทียบไงคะเนี่ยว่าคนตาบอดกับคนตาดีเนาะเนี่ยถ้าคนตาบอดถ้าเรารักก็รักนะครับแต่ต้องรักให้ถูกทางเนาะถ้ามีลูกมีหลานเป็นคนตาบอดเราก็นะครับทุกวันนี้มันง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับโคราชเราก็มีโรงเรียนอย่างสมาคมเป็นที่ฝึกอาชีพให้เงี้ยเนี่ยการใช้ชีวิตเบิกทางใบแรกก็คือการใช้ OM นี่แหละเนาะเนี่ยก็คือเป็นข้อเปรียบเทียบก่อนที่จะมาฝึกอาชีพแล้วก็มีทักษะ OM นี่แหละก่อนนะครับหลังจากประกอบอาชีพนวดแล้วคนตาบอดมีฝีมือยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกเนาะโก้ทรงกฎเพชรโคกสูงนะครับตอนนั้นผมไปเรียนหนังสืออยู่ผมก็โก้เนี่ยไปเปิดร้านนวดตรงสี่แยกอัมพวันเข้าไปตรงสี่แยกอัมพวันเข้าไปอีกสักกี่เมตรผมจำไม่ได้ก็ประมาณ 2-300 เมตรนี่แหละมั้งจากสี่แยกประมาณแกกับผมก็ไปนอนเล่นกับแกบ้างอะไรบ้างสมัยก่อนผมไปเรียนหนังสือเนาะคราวเนี้ยไม่มีลูกค้าคนนึงชื่อป้าอะไรไม่รู้แกมานวดประจำเลยเป็นขาประจำเลยตอนนั้นแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าฉันเป็นไหล่ติดถอดเสื้อไม่ได้ใส่เสื้อไม่ได้เลยโอ้ต้องให้ลูกใครหลานคนใส่เสื้อให้เอามือไขว้ไปทางหลังก็ไม่ไหวไหลมันติดไปหาหมอมหาราชเขาให้ยาแบบเป็นยาแบบแก้ปวดคลายเส้นเนี่ยกระจายเส้นมันก็หายชั่วคราวแกว่าเงี้ยคือไม่ใช่หมอปัจจุบันไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่ใช่หมอแผนโบราณนวดแผนไทยไม่ดีนะคือทั้งคู่ดีหมดแต่ก็ช่วยกันเรียกว่าต้องรักษาควบคู่กันไปครับหมอปัจจุบันก็ดีนะครับแผนหมอแผนโบราณก็ยังดีอยู่นะครับหลังจากนั้นแกก็ไม่ไหวแหละนะครับไปหาหมอหมดฤทธิ์ยามาแล้วก็เป็นอีกนะครับแขนติดไหล่ติดใส่สวมเสื้อใส่เสื้อไม่ได้แกก็มานวดกับโก้ประมาณสักอาทิตย์นึงอะนวดไป2วันมานวด3วันมานวดไหล่ติดหายแค่นี้หายเลยเหมือนคนปกติเลยแกบอกแกก็มาผมไปพอดีนะแกก็เน้นนั่งไล่ฟังเนี่ยหมอโก้เนี่ยนวดดีมากจากฉันเป็นไหล่ติดหลายวันเป็นทุกข์อยู่หลายวันปวดไหล่อยู่หลายวันใส่เสื้อไม่ได้เป็นทุกข์มากฉันมาหายกับหมอโก้นี่ก็อันนี้เรื่องจริงเลยนะอันนี้เขานี่ผมได้ยินกับหัวตัวเองเลยนะนะครับไหล่ติดหายแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเลยคันนี้แกก็เลยไม่เป็นลูกค้าประจำกับหมอโก้นะครับเป็นลูกค้าประจำเลยคันนี้
ันนี้อีกคนหนึ่งนะครับอันนี้แกเล่าให้ฟังฟังด้วยหูตัวเองเลยคือประทินตอนนี้แกก็ไม่สบายเยอะแล้วเนาะแกอายุมากแล้วนะครับประทินเป็นไงบ้างบ้างผมก็คุยกับแกเนาะตอนที่แกตาบอดแล้วนะแกก็เลยได้ฟังนายกตอนนี้ฉันเป็นนายกฉันก็เป็นคนตาดีมาก่อนนั่นแหละก็ไปดูแลนักเรียนอยู่ในศูนย์ตาบอดเด้จับเด็กหน่อยอาบน้ำจับไอ้นิกรเนี่ยอาบน้ำฉันเลี้ยงมันมดเลยซูมันเนี่ยฉันก็เลยมาป่วยแกบอกนะปวดหัวมาป่วยผ่าตัดสมองที่ตามแกเล่านะผ่าตัดตาบอดสองข้างเลยนี่ผ่าตัดเลยตาบอดจากคนไปเลี้ยงคนตาบอดเป็นทำงานไปดูแลคนตาบอดในศูนย์กลับกลายมาเป็นคนตาบอดเองเนาะแกก็เลยตาบอดแกก็เลยได้โอกาสไปฝึกอาชีพเลยนี่ผมก็ไม่ได้ถามให้แกไปฝึกมาจากไหนนะฝึกเสร็จก็มาบริหารบริการนวดดีมากเลยแกบอกโอ้โหลูกค้าติดเต็มเลยคันนี้ข้อสำคัญคือแกเล่าให้ฟังไปนวดคนเป็นอัมพฤกษ์หายอยู่หลายเคสเลยแกบอกจากเดิมที่หามมาเลยแกว่านะหามไปแกนวดเลยเดินไม่ได้อะหามไปนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยสักอาทิตย์หนึ่งอะเริ่มเดินได้คันนี้ปั่นจักรยานได้วิ่งได้เลยได้เป็นคนปกติเลยโอ้โหผมทึ่งมากเลยอ่ะป้าทินเรานี่แหละนะครับลองไปถามแกดูเถอะก็เนี่ยผมก็เลยถามอ่ะก็เรียนมากับวิชาเดียวกันเนี่ยวิชานวดเดียวกันเนี่ยทำไมถึงรักษาคนเป็นอัมพฤกษ์หายแกมีเทคนิคอะไรไหมคือวิชานวดเรานี่แหละจำไว้นะครับที่เทียวถามผมถามแกเลยนะเนี่ยแกก็คือไม่มีอะไรเทคนิคอะไรมากมายนอกจากเรานวดให้ละเอียดกว่าเดิมเส้นเดิมอะไรเดิมที่เราเรียนมานี่แหละนวดค่อยช้าๆค่อยนวดค่อยแบบเพิ่มรายละเอียดเพิ่มไปอีกอ่ะแค่นั้นเองแกว่าไล่เลือดไล่ลมไล่เส้นให้ละเอียดขึ้นแกว่าแค่นั้นเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นแกว่านะอู้ผมเหลือเชื่อมากเลยนะเนี่ยคนเป็นอัมพฤกษ์หายไหมคิดดูที่เนาะอันนี้คือเป็นวิชาที่เราคนตาบอดอะทำได้และทำได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ได้การยอมรับนะครับหลายคนนะครับชอบนวดกับคนตาบอดบางคนเป็นขาประจำด้วยฉะนั้นนะครับการฝึกไม้เท้าขาวการได้เรียนหนังสือการมาประกอบอาชีพนวดพยายามพวกเรารักษาไว้ให้ดีนะรักษาไว้ดีมันจะอยู่กับเราตลอดไปทุกวันนี้มันดีกว่าแต่ก่อนยังไงรู้ไหมทุกวันนี้มันมีมาตรา33และ35นะครับกฎหมายฉบับนี้เริ่มพ.ศ. 2550จริงๆแล้วกฎหมายเกี่ยวข้องกับคนพิการเนี่ยมันมีมาตั้งแต่พ.ศ. 2534คือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับคนพิการเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับคือมันจะมีใครรู้ว่ากรมประชาสงเคราะห์ก่อนหน้านี้เราก็อาจจะเคยได้ยินกันอยู่กลัวว่ากรมประชาสงเคราะห์ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะสังกัดกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นนะครับคำว่ากรมประชาสงเคราะห์เนี่ยคือมันกรมเป็นกรมหนึ่งท่านเองที่ดูแลคนพิการผู้ด้อยโอกาสอะไรเงี้ยคราวนี้คนจะได้มีเงินเบี้ยยังชีพคนพิการเนี่ยต้องคนเป็นคนพิการแล้วก็ฐานะยากจนแล้วก็ร่างกายทำงานไม่ได้อะไรได้แล้วเนี่ยคือจะได้แค่300บาทแต่ก่อนเนาะ300บาทไม่ใช่ได้ทุกคนนะครับได้เป็นบางคนคราวเนี้ยกฎหมายฉบับแรกของคนพิการโอ้ยติ่มตีขึ้นคราวเนี้ยกฎหมายฉบับอันนี้คืออยากให้เราทราบมันจะเกี่ยวข้องกับเราเฉพาะเลยนะครับกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเลยมีพ.ศ. 2534ครั้งแรกก็มีโดยจะเป็นบังเอิญหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสมัยตะก่อนเนี่ยคือพลเอกชาติชายชวนวันนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเนาะเป็นคนโคราชเราเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้บริหารบ้านเมืองมาได้สักระยะหนึ่งนะก็มีการยึดอำนาจปีพ.ศ. 2533-34นี่แหละนะครับจากพลเอกสุจินดาคาพยูนพลเอกสุนทรคงสมพงษ์สมัยนั้นนะครับวิธีการยึดอำนาจเนี่ยพวกเราก็รู้เนาะยึดอำนาจเมื่อไหร่ครับ
รัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญฉบับนั้นจะต้องฉีกทิ้งทันทีแล้วก็เอากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาโดยร่างโดยนะครับคณะยึดอำนาจตอนนั้นแหละคราวนี้ผู้นำคนพิการของเราได้โอกาสก็เลยเข้าไปคุยว่าจะฉีกทิ้งอะไรไม่ได้ว่าแต่จะร่างกฎหมายขึ้นมารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาขอให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการด้วยเขารับปากตอนนั้นรับปากก็เลยมีกฎหมายฉบับแรกคือพ.ศ. 2534ชื่อกฎหมายฉบับนั้นว่านะครับกฎหมายฟื้นฟูกฎหมายฟื้นฟูคนพิการปีพ.ศ. 2534ซึ่งกฎหมายฉบับนั้นนะครับคนพิการมีสิทธิ์ผมจำได้ประมาณ4อย่างนะผมจะเล่าให้ฟังเนาะสิทธิของคนพิการสมัยนั้นคือ1การดูแลสุขภาพนะครับรักษาฟรีทุกโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐสมัยนั้นนะใครไปอนามัยใครไปโรงพยาบาลทางประจำอำเภอมันของรัฐเนี่ยฟรีหมดเลยคนพิการเริ่มฟรีแล้วเริ่มมีสิทธิ์แล้วการดูแลสุขภาพคราวนี้ด้านการศึกษาคนพิการอยากเรียนต้องได้เรียนมีคำนี้ขึ้นมาเลยสมัยนั้นถึงปริญญาตรีนะครับทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงหรือยังไม่รู้เพราะกฎหมายไม่แก้ไปเรื่อยๆเนาะคนพิการอยากเรียนต้องได้เรียนจบปริญญาตรีใบแรกโดยที่ไม่เสียค่าเทอมเห็นไหมดีไหมดีเนาะนี่เรื่องต่อมานะครับคนพิการต้องได้รับการจ้างงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็มีตั้งแต่ตอนนั้นแหละการจ้างงานต่อมาสิทธิ์ต่อมาคือคนพิการต้องมีส่วนร่วมทางสังคมฟังดูมันกว้างเนาะกว้างเยอะเลยคำว่ามีส่วนร่วมคือในผมจะอธิบายข้อแรกคือข้อแรกคือทางด้านสุขภาพอันนี้พวกเราเข้าใจกันอยู่ทุกวันเรารักษาฟรีตามหน่วยงานของรัฐโรงพยาบาลของรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ30บาทของรัฐนี่เข้าร่วมอันนี้ก็รักษาฟรีเหมือนกันต่อมาเรียนหนังสือนะครับใครๆเรียนหนังสือกดปริญญาตรีใบแรกฟรีนะครับแต่ปริญญาใบที่2เนี่ยจะเสียเงินนะครับก็ให้โอกาสเฉพาะใบแรกใบเดียวสมัยนี้ผมไม่แน่ใจเขาแก้กฎหมายหรือยังแก้ระเบียบยังว่าจะให้เรียนถึงไหนไม่แน่ใจนะแต่ใบแรกน่ะฟรีนะครับต่อมาการจ้างงานคนพิการเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเอกชนต้องจ้างงานคนพิการเขาระบุไว้แค่นี้ไม่มีบทลงโทษไม่มีข้อบังคับจะจ้างก็ได้ไม่จ้างก็ได้หลังจากนั้นคนพิการก็บางที่บางแห่งเขาอยากจ้างก็คือจ้างเขาไม่อยากจ้างก็คือไม่จ้างเลยตอนนั้นคือมันไม่มีข้อกฎเกณฑ์อะไรบังคับได้ครับมันเป็นแค่กฎหมายเฉยๆเนาะเขาบอกต้องจ้างงานคนพิการแค่นั้นเองคราวนี้การต่อมาสิ่งต่อมาคือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมก็คืออะไรเมื่อก่อนเนี่ยเราจำได้ไหมถ้าใครอายุรุ่นผมอาจจะจำได้เนาะคนพิการเนี่ยเขาไม่ให้มีบทบาทอะไรเลยในทางสังคมนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะคนพิการทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องมาเป็นก็บอกเลยวันนี้ต่อมามีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยโอ้โหผมมาทราบเพื่อนกันคนหนึ่งเป็นทหารพิการเนาะขาขาดลงสมัครพยาบาลกันเนี่ยไปแพ้เขาคะแนนเดียวแต่นี่เองตอนนั้นอ่ะเกือบได้เป็นพยาบาลเห็นไหมครับเริ่มมีโอกาสทางสังคมเพิ่มขึ้นและเป็นส.ส.ก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็นที่ทำได้นะหลังเมื่อก่อนเขาจะบังคับไว้เลยไม่ให้เป็นคนพิการไม่มีศักยภาพอะไรเลยเขาบอกคนพิการเขาเรียกว่าคนไร้สมรรถภาพไม่มีคือพัฒนาไม่ได้เขาบอกประมาณนั้นคนไร้ความสามารถหรือเสมอไร้ความสามารถทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วคนพิการมันทำได้เหมือนคนปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าให้โอกาสหน่อยแค่นั้นเองเนาะใช่ไหมล่ะนะครับก็ยังมาเล่นยังมาเล่นเฟซเนี่ยบางคนเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นไม่เหมือนเราซ้ำคนตาดีเล่นไม่เป็นซ้ำบางคนนะนะครับบางคนเนี่ยคนตาบอดเนี่ยโอนเงินคล่องซื้อของสแกนซื้อของคนตาดีทำไม่เป็นเลยก็มีนะครับต้องให้ลูกให้หลานทำให้ก็มีอันนี้นะครับอันนี้คือเป็นโอกาสแล้วนะครับกฎหมายฉบับแรกต่อมาก็มีการเลือกตั้งครั้งนี้หลังจากนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถูกบัญญัติไว้ในปีพ.ศ. 2534หลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งเนาะ
มีการเลือกตั้งสมัยนั้นในบ้านเมืองสภาวะปกติเนี่ยสสสผู้แทนของเราเนี่ยทำหน้าที่ทางผู้นำคนพิการระดับชาติของเรา3 7องค์กร8องค์กรที่ว่าก็พยายามยื่นแก้กฎหมายเพื่อให้บังคับได้จริงให้คนตาให้คนพิการให้คนตาบอดคนที่มีบัตรคนพิการเนี่ยนะครับให้มีโอกาสมากกว่าเดิมก็พยายามแก้ยื่นสภาผู้แทนราษฎรพออภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรปั๊บปัดตกทุกครั้งเลยนะครับมีส.ส.คนหนึ่งอ่ะแต่ผมจำชื่อไม่ได้มันนานแล้วนะว่าคนพิการเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้หรอกเหมือนโต๊ะนี่แหละตั้งไว้ตรงนั้นก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละเป็นอะไรไม่ได้หรอกไม่ต้องไปพัฒนาไม่ต้องไปแก้กฎหมายข้อเนี้ยโอ้โหส.ส.คนนั้นโอ้โหถ้าเป็นทวันเนี่ยโดนด่ายับเลยออนไลน์เนาะเออโดนด่ายับเลยคนเนี้ยโอ้โหแต่แม้นั้นโอ้โหคนพิการเจ็บใจมากเลยส.ส.คนนี้16ปีแห่งความหลังนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2534ถึงปีพ.ศ.2550ก็ต้องไม่แก้อีกได้แก้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีการยึดอำนาจการบริหารบ้านเมืองโดยชื่ออะไรฮะสมัยนั้นชื่ออะไรประยุทธ์หรือเปล่าที่ยึดอำนาจทักษิณตอนนั้นเนาะประยุทธ์สุนทรีบุญยลักษณ์ลินเนาะใช่เขาเรียกบิ๊กบังเนาะเขาเรียกบิ๊กบังตอนนั้นหลังจากนั้นยึดอำนาจอีกก็ทักษิณก็โดนห้ามเข้าประเทศตอนนั้นกฎหมายฉบับนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนั้นฉีกทิ้งอีกคนเนี้ยฉีกทิ้งคนนี้ผมพอดีรู้จักอาจารย์มนเทียนพอดีตอนนั้นผมก็เข้าวงการตาบอดแล้วเนาะเริ่มเข้าแล้วคนนี้กฎหมายฉบับเดิมแก้คนเนี้ยโอ้แก้ไปใหม่เลยก็นี่แหละฉบับปีพ.ศ.2550เนี่ยตอนสมัยนั้นน่ะคือแก้กฎหมายฉบับเดิมคือกฎหมายฟื้นฟูคนพิการเนี่ยกลายเป็นชื่อใหม่เลยคนนี้กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับปีพ.ศ. 2550บัญญัติไว้ปั๊บเลยคนนี้มีการจ้างงานนี่แหละตอนนั้นน่ะก็เลยมีก็เลยคนนี้เชื่อมไปถึงกฎหมายที่มีเกี่ยวข้องกับเราเลยฉบับนี้ปีพ.ศ. 2550เขาระบุไว้ว่ากฎหมายว่าด้วยการจ้างงานด้วยการตามมาตรา33 34 35ก็นี่ตัวรายละเอียดของกฎหมายเขาบอกว่าสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีพนักงาน100คนจะต้องจ้างงานคนพิการเข้าทำงาน1คนถ้ามี150คนก็ต้องจ้างงาน1คนถ้ามี151คนเนี่ยจะต้องจ้างงานคนพิการ2คนเห็นไหมครับเริ่มเห็นผลแล้วคราวนี้หน่วยงานภาครัฐก็ต้องจ้างนะครับมีพนักงานกี่คนไม่รู้แหละต้องจ้างเหมือนกันถ้าหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนสถานประกอบการไม่จ้างมีบทลงโทษคราวนี้แต่ก่อนมันนี่มีบทลงโทษบทลงโทษก็คือมาตรา34นะครับเขาระบุไว้ว่านะครับหน่วยงานของสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐที่เข้าเกณฑ์การจ้างงานเนี่ยแต่ไม่จ้างจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนคนพิการเนี่ยปีละเท่าไหร่จำไม่ได้นะแต่ว่ามันจะเป็นรายวันละเท่าไหร่ตอนนั้นมันจะเป็นเงิน 100,000 กี่พันนี่แหละสมัยนั้นนะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะเป็น 100,000 กี่พันบาทนี่แหละที่จ้างเงินพิการ1คนเนี่ยจะต้องจ้างต้องเป็นปีละแสนก็แล้วกันเนาะตัวเลขมันกลมดีถ้าสถานประกอบการเนี่ยถ้าไม่จ้างงานคนพิการเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน 100,000 บาทต่อคนถ้ามีสิทธิ์จ้างงานคนพิการ2คนก็ต้อง 200,000 เริ่มบังคับแล้วกันนี้จากนั้นเนี่ยสมัยนั้นสถานประกอบการตั้งหลักไม่ทันเนาะหาคนพิการจ้างเข้าทำงานไม่ทันโอ้โหกองทุนเพิ่มจากไม่กี่เดือนไม่กี่ปีอ่ะเจ
7,000 ล้านเลยตอนนั้นแป๊บเดียวเงินเข้าไหลเข้ากองทุนเพราะสถานประกอบการตั้งตัวไม่ทันต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนตามกฎหมายเท่านี้คราวนี้ก็เลยมีทางเลือกให้กับหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการว่าถ้าคุณไม่จ้างตามมาตรา33แล้วก็ไม่จ่ายเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34จะต้องมีมาตรา35ให้คืออันนี้ไม่ได้จ้างคือเขาเรียกว่าจ้างแบบเหมาจ่ายมาตรา35เขาเรียกเหมาจ่ายเหมาเป็นรายปีนะครับถ้ามาตรา33เนี่ยจ้างเป็นพนักงานจะมีประกันสังคมที่มีสวัสดิการอะไรต่างเหมือนคนปกติเลยคือเป็นปฏิบัติการพ้นปกตินั่นแหละครับถ้าใครมาตรา33นะคราวนี้พอเขาไม่จ้างตามมาตรา33และไม่จ่ายเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34เขาจะมีมาตรา35รองรับเอาไว้หรือ7ช่องทางนะครับ ให้สถานประกอบการให้เลือกใช้7ช่องทางช่องทางที่1ตามมาตรา35คือจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าให้กับคนพิการใช่ไหมหลายๆคนที่ได้สถานที่ขายหวยเงี้ยสถานประกอบการเนี้ยเนาะสถานที่จำหน่ายขายของเนี้ยก็ตัวแล้วแต่เนาะช่องทางที่2ก็คือก็เรียกว่าเหมาจ้างเหมาก็คือว่ายกตัวอย่างงานเนาะว่าโรงงานเนี้ยก็ทำถุงเท้าเนี่ยแต่ว่าคนพิการไม่ต้องไปทำงานนะให้เอาถุงเท้ากองเนี้ยตรงปุ๋ยเนี่ยให้ไปทำที่บ้านไปจัดแพ็คใส่แพ็คแล้วก็มาส่งเนี่ยแค่นั้นคือ1คุณก็รับเงินไปเลยเงี้ยคือเขาเรียกจ้างเหมาช่องทางที่3ก็คือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษอันนี้คนตาบอดได้รับโอกาสเยอะมากเลยคือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษคือยังไงสมมติอนามัยนวลฝรั่งบ้านเราแถวเนี้ยเขาอยากได้คนพิการคนตาบอดไปนวดนะครับเขาก็ไปคุยกับสถานประกอบการน่ะไปจ้างคนตาบอดคนเนี้ยที่เป็นหมอนวดน่ะมานวดที่อนามัยได้ไหมนะครับไปคุยกันกับสถานประกอบการประกอบการนั้นน่ะที่มีสิทธิ์จ้างงานแต่เขาไม่จ้างที่เขามีสิทธิ์จ้างงานเนี่ยแต่ว่าเราทำงานที่อนามัยแต่อนามัยไม่ได้จ่ายเงินเขาจะรับเงินจากสถานประกอบการเขาเรียกเป็นกรณีพิเศษคือไม่ต้องไปทำในสถานประกอบการนะแต่ไปทำงานที่อนามัยนะครับอันนี้คือว่าจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษคราวนี้ทุกวันนี้คนตาบอดได้รับประกาศนี้เยอะมากทุกวันนี้เป็นกรณีพิเศษยังไงที่ไปทำงานในสถานประกอบการทุกวันนี้สถานประกอบการเขาเริ่มไม่ใช่เริ่มหรอกมีมานานแล้วแหละว่าให้คนตาบอดไปให้บริการนวดผ่อนคลายให้กับพนักงานในโรงงานเห็นไหมครับประทินได้ใช่ไหมไปทำงานในนวดใช่ไหมประบัวไปทำงานอยู่บริษัทอะไรนะประบัวก็ประทินเนี่ยประบัวใช่ไหมบริษัทอะไรนะอริยาไปให้บริการนวดพนักงานใช่ไหมอันนี้ก็คือเขาเริ่มเห็นประโยชน์แล้วเขาเริ่มเห็นประโยชน์คนตาบอดที่ไปให้บริการเขาก็เลยเอาคนตาบอดไปนวดให้บริการกับพนักงานในโรงงานเขานวดคอบาอะไรนวดอะไรก็สุดแล้วแต่จะได้ทิปไม่ได้ทิปอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาจ้างเราเป็นเงินเดือนเขาจ้างเราแล้วเขาจะมีน้ำใจให้ทิปก่อนแล้วไม่ได้ว่าเนาะให้ก็ได้ไม่ให้เป็นไรเพราะว่าเราได้เงินเดือนอันนี้คือทำงานทำไมเป็นก็เขาเรียกจ้างเหมาบริการวิธีกรณีพิเศษก็คือไปทำงานอาทิตย์แค่วันเดียวนี่คือพิเศษไหมพิเศษเลยเนาะเนี่ยปกติคนทำงานจะต้องทำทุกวันอันนี้คนตาบอดไปทำอาทิตย์ละ1วันอาทิตย์ละ1วันคือเป็นกรณีพิเศษทำอาทิตย์ละครั้งคราวนี้แต่รับเงินเต็มนะรับเงินเต็มหมื่นอันนี้สัญญาปีต่อปีมาตรา35สัญญาปีต่อปีนะครับคราวนี้ถ้าลุงโต้พร้อมเนี่ยก็ลงทะเบียนไว้ที่แจ้งที่สมาคมไว้เลยเดี๋ยว
เดี๋ยวเรื่องแรงโคราชเนี่ยมันจะมีหรือเปล่าเนี่ยต้องคอยติดตามอีกทีหนึ่งเนาะนะครับคราวนี้อันนี้คือช่องทางที่3นะครับเขาเรียกว่าจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษนะครับอันนี้คนตาบอดได้รับประกาศเยอะมากเลยทั่วประเทศนะครับคนตาบอดหลายคนนะครับไปสมัครงานไว้ส่วนกลางนะครับมาตรา35แต่เขาได้รับตำแหน่งงานที่โคราชตอนนี้ก็มีคุณฝนไม่ใช่คุณฝนสิโอ้คุณฝนไปนวดบริษัทอะไรจำไม่ได้ในโคราชนี่แหละแต่เขาไปสมัครที่ส่วนกลางนะเขาเห็นว่าเป็นคนโคราชเขาก็มีตำแหน่งงานอยู่โคราชเขาก็เลยส่งคนโคราชมีฝนกับบุญหลายแล้วก็เพื่อนเพื่อนอีก 3-4 คนนี่แหละแล้วก็คุณสุประชัยด้วยใช่ไหมคุณมองจ้าคุณสุประชัยอาทิตย์ละวันเหมือนกันใช่ไหมฮะอาทิตย์ละวันไหมผมเนาะใช่อาทิตย์ละวันถ้าจำไม่ผิดอ่ะมีคุณสุประชัยนี่แหละคนหนึ่งที่ได้รับแต่ว่าตำแหน่งงานเนี่ยตอนสมัครสาขาทั่วประเทศก็อาจจะเนาะคราวนี้ก็เขาก็เริ่มกระจายตำแหน่งงานตามไปสาขาต่างๆตามต่างจังหวัดแล้วแหละตอนนี้เขาก็เริ่มแล้วแหละเนาะแต่ว่าคือต้องไปสมัครส่วนกลางนะไปสมัครส่วนกลางเอาไว้คราวนี้ช่องทางต่อมาคือช่องทางที่4 ฝึกงานนะครับอันนี้ฝึกงานเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้นะครับฝึก180วันนะครับ180วันอันนี้เราไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันมีปัญหาเดี๋ยวมันมีปัญหายังไงแล้วผมจะเล่าให้ฟังต่อมาช่องทางที่5จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะทางลาดห้องน้ำคนพิการอะไรเงี้ยจัดให้มีล่ามภาษามือสิ่งอำนวยความสะดวกช่องทางที่6จัดให้มีล่ามภาษามือช่องทางที่5ช่องทางที่6จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกล่ามภาษามือต่อไปช่องทางที่7ให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้อันนี้ช่องทางนี้เราก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่าช่องทางที่6ครับว่าเอาเงินไปให้เลยอย่างเงี้ยคือแต่ว่าสถานประกอบการเนี่ยคือเขาได้กำไรถ้าจ้างคนพิการเนี่ยก็ตัวระเบียบเขาบอกไว้เลยว่าสถานประกอบการใดจ้างงานคนพิการสามารถไปลดหย่อนภาษีได้2หรือ3เท่านะผมจำไม่ได้3เท่ามั้งคือลดคือเขาจ้างเราแต่เขาได้กำไรนะเขาจ้างเราแต่เขาได้กำไรใช่นะครับเขาจะลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือ3เท่านี่แหละนะครับเดี๋ยว คราวนี้ผมจะพูดถึงนะครับเรื่องช่องทางที่7เนี่ยมันมีปัญหายังไงเมื่อก่อนเขาเห็นด้วยนะเห็นด้วยให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้เนี่ยก็บอกว่าเขาเห็นคนพิการหลายๆคนนะสามารถติดเตียงอะไรเนี่ยไม่ทำงานได้เนี่ยหรือคนพิการสามารถพอทำงานได้แต่ยังดูแลพ่อแม่เพราะว่าไม่ห่างพ่อแม่ไปแล้วว่าพ่อแม่แก่แล้วเนี่ยเขาก็เห็นใจเขาก็อยากเอาเงินไปให้เนี่ยเพราะว่าให้ความช่วยเหลืออื่นใดก็ได้เนี่ยมันมีอยู่เคสหนึ่งมีที่ผมจะเล่าให้ฟังไม่ใช่จังหวัดเราเด้อไม่ใช่จังหวัดเราหรอกแรงงานจังหวัดเนาะเขาไปเห็นคนพิการคนนี้ก็อยากได้เงินสักก้อนนึงไปให้คนเนี้ยนะครับไปฝึกไปมีอาชีพเขาอยากเลี้ยงวัวว่างั้นแต่ว่าเลี้ยงวัวเนี่ยเขาไม่มีเงินซื้อวัวคราวนี้เขาเลยไปติดต่อสถานประกอบการเนาะว่าไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนได้ไหมเอาเงินก้อนที่จะส่งเงินเข้ากองทุนเนี่ยไม่มาช่วยเหลือครอบครัวได้ในหนึ่งปีมันจะตก100,000เกือบ10,000มั้งตอนนั้นหนึ่งแสนเกือบ10,000แหละตอนนั้นมัน19,000กว่าบาทนี่แหละคืนนี้เขาก็เห็นด้วยนะเห็นว่าแรงงานแบบแรงจังหวัดเนาะ
จัดหางานจังหวัดน่ะเขาก็ลงไปอย่างงานจังหวัดก็ทำพิธีมอบเงินให้หนึ่งก้อนแรกคือครึ่งหนึ่งแล้วก็ติดตามผลทีหลังว่าเอาเงินน่ะไปซื้อวัวมาเลี้ยงจริงไหมนะครับพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะเขาก็จะเอาเงินก้อนที่สองไปมอบให้พอไปถึงนะครับครอบครัวเดิมเนี่ยที่เราเอาเงินไปให้ก้อนแรกน่ะเขาบอกว่าอ้าวที่เอาเงินก้อนแรกว่าสัญญาไปซื้อวัวมาเลี้ยงเนี่ยวัวอยู่ไหนวะฉันเอาเงินไปกินเหล่ามืดแล้วเขาโอ้โหเขาเสียใจมากเลยตอนนั้นน่ะคือเขาอุตส่าห์ว่าเห็นใจเนาะว่าเห็นว่าอย่าดูแลพ่อแม่นะครับจะได้อยู่กับพ่อกับแม่จะได้มีงานทำด้วยอยากมีวัวเลี้ยงอะไรเลี้ยงเนี่ยจะได้เลี้ยงจะได้มีอาชีพขายวัวได้นะใช่ไหมก็เพื่อเงินไปกินเหล้าหมดเลยหลังจากนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยช่วยนะครับเกี่ยวกับช่องทางที่เจ็ดเนี่ยให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้ก็เลยไม่ช่องทางนี้ก็เลยไม่มีใครค่อยได้ฉะนั้นนะครับมาตรา3 3 3 4 3 5เนี่ยเป็นกฎหมายใหม่ที่เราได้ประโยชน์เยอะที่สุดเลยตอนนี้นะครับผมมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่อาจารย์มนเทียนที่แกเป็นคนกำหนดกฎหมายข้อนี้นะร่างกฎหมายข้อนี้ที่เป็นคนตาบอดเราที่ตอนขณะนั้นแกเป็นก็เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตอนนั้นแกเป็นคนร่างกฎหมายเลยนะกฎหมายฉบับนี้นะครับผมถามคุยกับแกนะครับว่ากฎหมายคนพิการดังที่จะเอาไปทิศทางไหนจะทำยังไงดีท่านมงคลธรรมเนี่ยผมจะแก้ให้สุดซอยไปเลยให้คนพิการได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเนี่ยคือผลงานที่แกทำบ้านก่อนเสียชีวิตเนี่ยพวกเราได้ใช้ตรงนี้ฉะนั้นพวกเราใช้ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์โดยที่เราเงินที่เราได้เงินจากสถานประกอบการเนาะพวกเรามีอาชีพตรงนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับชีวิตเราให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องคนพิการหลังจากนั้นเนาะคราวนี้ทำไมถึงเราได้มาเรียนOM หรือวิชาการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนตาบอดในครั้งนี้ทำไมได้หรือมาเรียนและกองทุนมาจากไหนก็อย่างที่ผมบอกอะมาตรา33 34และ35มาตรา34นี่แหละสถานประกอบการต่างๆที่เขาไม่ได้จ้างงานคนเงินเขาส่งเงินเข้ากองทุนคราวนี้คนพิการใช้ได้ยังไงอะคนพิการทั่วประเทศก็ต้องมีองค์กรนะครับอย่างสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเนี่ยเราใช้องค์กรนี่แหละไปของบตรงนี้ตรงมาตรา34นี่แหละเอามาใช้เราขอเงินตรงนี้มาใช้เพื่อฝึกให้เราที่ได้มีอาชีพที่ได้ดูแลตัวเองได้ฝึกอาชีพก็ใช่นะครับกองทุนเดียวกันเลยเรามีเบรกกินก็กองทุนตรงนี้เรามาได้นั่งคุยตรงนี้ได้มาเรียนตรงนี้ก็คือกองทุนนี่เลยนะครับมาตรา34นี่เลยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละอันเดียวกันนี่แหละครับหมื่นล้านที่โดนครับโดนแล้วโดนอีกล่าสุด2,800 ล้านเนี่ยกำลังจะโดนอีกแล้วเนี่ยกำลังยื้อกันไปยื้อกันมาระหว่างกองทุนกับกระทรวงพัฒนาสังคมกับกระทรวงการคลังกำลังยื้อกันอยู่กระทรวงพัฒนาสังคมก็ไม่ให้เพราะคนพิการก็อยากใช้แต่ใช้ยากตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็ไม่ได้เงินเยอะไม่ได้ใช้ต้องเอามาเป็นเข้ากองคลังเป็นเงินบริหารประเทศไปแบบนั้นเอ้าเขาก็ยื้อกันไปยื้อกันมาเนี่ยเขาบอกว่าครับไม่ตอนนี้เขาถ้าใช่เขาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยเขาเสียอยู่แต่เขาไปลดเอาหมายความว่าสถานประกอบการทำให้กวดเป็นโรงงานใหญ่มีพนักงาน200 คนเนี่ยก็ต้องจ้างงานคนพิการ200 คนเนี่ยก็คือต้องจ้างคนพิการ2 คนก็นี่เขาจ้าง2 คนเนี่ยในราคา200,000 กว่าบาทต่อปีเนี่ยเขาไปลดหย่อนได้3 เท่าก็มันกี่แสนน่ะคือเขาได้กำไรอ่ะคราวนี้ปกติถ้าเขาไม่จ้างเราเนี่ยเขาก็เสียภาษีอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเขาเสียภาษีเนี่ยถ้าเขาจ้างเราเขาก็ไม่ต้องเสียภาษีไงคราวนี้เขาก็ได้กำไรจากเราที่เราไปทำงานให้เขาโดยเขาใช้สิทธิ์
ของเราเนี่ยไปลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีเข้ากระทรวงการคลังแค่นั้นเองก็สรรพากรเนาะสรรพากรก็เก็บภาษีนี่แหละก็คือคือในกองทุนนี่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคนพิการก็ใช้ยากล่าสุดเนี่ยนะครับกระทรวงการคลังมีจดหมายด่วนพิเศษเลยกันนี้ว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยมีเงินเยอะเกินขอเข้ากระทรวงการคลัง 2,800 ล้านตอนนี้กำลังดึงกันอยู่ไอ้ทั้งนู้นก็จะเอาไอ้ทั้งนี้ก็ไม่ให้คราวเนี้ยคือมีทนายต่อสู้มันจะครั้งหนึ่งแหละชนะเอากลับมาคืนชนะแต่เอากลับคืนได้ไม่หมดนะตอนนั้นยึดไป 2,000 ล้านได้มาคืน 1,000 ล้านครั้งที่2อีกกี่พันล้านจะไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้คืนครั้งนี้ยึดจะมายึดอีกว่าจะไม่วันนี้ก็กระทรวงการคลังยึดครับมันเขาบอกว่าอ้างระเบียบกระทรวงคำว่ากองทุนใดที่มีที่มีเยอะแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใช้ให้เกิดประโยชน์เขาจะต้องขอยึดเข้ากระทรวงจำไม่ได้นะกระทรวงจำไม่ได้แล้วคราวนี้ก็กำลังยังยื้อกันอยู่เนาะล่าสุดเนี่ยไวๆนี่เองฉะนั้นการที่จะขอเงินมาใช้ตรงนี้ก็ต้องเป็นองค์กรนะครับอย่างเนี่ยสมาคมเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ว่าขอไปแบมือขอนะครับไปต้องทำหลักการเหตุผลโครงการมีประโยชน์ยังไงกับคนตาบอดเนี่ยนี่แหละการฝึกไม้เท้าเขาเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างไรกับคนตาบอดแล้วก็ชี้แจงในที่ประชุมไปว่ามันจะมีประโยชน์อย่างนี้ดึงคนตาบอดออกมาจากบ้านและสามารถคนตาบอดเดินทางไปไหนมาไหนเองได้โดยที่ไม่ต้องมีพี่เลี้ยงไม่ต้องมีภาระกับใครแล้วก็ไปชี้แจงไปเถียงเงินเอาเงินกับเขามาเนี่ยพวกผมก็ไปเถียงในคณะอนุจังหวัดตอนนี้กลัวจะได้เงินมาก็ยากเนี่ยพอเข้าถึงยากปั๊บกองทุนใหญ่ขึ้นกระทรวงการคลังก็ยึดอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยเราก็ต้องอยู่วงจรแต่ละปีจะอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไปเถียงเอาเงินมาใช้ก็เนี่ยก็เถียงกันไปเถียงมาเนี่ยเราพอได้มาเนี่ยพวกเราได้สิทธิ์ถึงพยายามใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเด้อก็มันไม่ต้องมีการเลือกตั้งเขาก็ยึดก็ยึดได้ถ้ากองทุนมันโตคือกองทุนมันโตเขาก็จะยึดแบบนั้นคือในตัวระเบียบของกองทุนเนี่ยคือกองทุนเนี่ยเรามีกฎหมายมีระเบียบไว้เลยว่าไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนก็จะเขียนไว้เลยนะระเบียบตัวเนี้ยแต่ว่ากระทรวงการคลังก็มีระเบียบว่ากองทุนใดที่เกินเท่าไหร่ล้านนี่แหละจะต้องส่งเงินเข้ากองกันครับคือก็มีระเบียบ2ตัวครับแต่ละกระทรวงใช่คือมันเกิน 5,000 ล้านมันเห็นป่ะไม่ใช่หมื่นล้านแล้วเกิน 5,000 ล้านสามารถคือเอาเข้าคลังได้แต่ว่ามันก็จะมีระเบียบ2ตัวกําลังขัดกันอยู่ตอนนี้ก็คือระเบียบกองทุนก็บอกไม่ต้องส่งเงินเข้ากระทรวงการคลังแต่กระทรวงการคลังก็มีระเบียบว่าเงินเกิน2รู้สึกว่า 5,000 ล้านนะจะต้องส่งเงินเข้ากองคลังมันจะมีระเบียบ2ตัวขัดกันอยู่ตอนนี้ก็เนี่ยไอ้คนไม่กล้าอยากใช้เนาะทุนการทั่วประเทศเนี่ยอยากใช้แต่ก็ใช้ยากเงี้ยก็เลยมันอะไรครับก็เลยนั่นแหละคนพิการก็พยายามต่อสู้นะครับต่อสู้ว่าถ้าอย่างนั้นก็เพิ่มเบี้ยให้ซะเพิ่มอะไรกันนะก็ต่อสู้กันมาจากตอนนี้รู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยคณะกรรมการศูนย์คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยโดยมีส.ส.คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมและเห็นชอบด้วยแต่ว่าเห็นชอบนะเห็นชอบในคณะทำงานเฉยๆแต่ยังไม่เห็นชอบยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีเลยยังไม่มีมติจากคณะรัฐมนตรีเลยนะคือใช่ใช่ตอนนี้คือเขาออกข่าวแล้วว่าคณะกรรมการมีมติเพิ่มคณะกรรมการนะไม่ใช่รัฐมนตรีนะคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยมีส.ส.พรรคเพื่อไทยมั่งที่เป็นประธานในที่ประชุมน่ะแล้วก็มีมติเห็นชอบนะคราวนี้เขาจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีคณะต้องให้ครม.อนุมัติเห็นชอบประกาศเป็นราชกิจจาซะก่อนถึงจะได้มันใช่ไหมใช่ไหมเจ้าตอนนี้เข้าใจว่ายังไม่ได้นะครับเพียงแต่มีมติเฉย
ยังไม่ได้เลยคือมีมติคณะกรรมการกองทุนเฉยๆพอผ่านคณะมติพอมติแล้วเนี่ยเขาจะให้ทางครม.เห็นชอบอีกทีนึงนั่นแหละทุกคนก็จะหลายคืนจะเป็นอย่างนี้หลายรอบแล้วแหละเนาะคราวนี้มันจะมีผลงานแบบนี้หลายรอบแล้วพอแต่เสนอไปปั๊บครม.ปัดตกครม.ปัดตกทุกครั้งนะที่สองสามทีแล้วที่จะเพิ่มเบี้ยคนพิการเนี่ยสองสามครั้งเลยนะคราวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะเห็นชอบหรือเปล่าแต่ว่าผมดูน้ำหนักในการนำเสนอข่าวอะไรต่างๆรู้สึกจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะอันนี้ตามความที่เห็นส่วนตัวนะคิดว่าการเพิ่มเบี้ยความพิการในครั้งนี้เนี่ยน่าจะผ่านนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะแต่จะเพิ่งเชื่อเด้อแต่ความเห็นตัวน่าจะผ่านเพราะว่าผมดูอะไรนะแล้วอย่างมันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าค่าครองชีพก็เพิ่มค่าน้ำมันก็เพิ่มอะไรเพิ่มก็เพิ่มหมดนะครับเพราะทุกอย่างอย่างเพิ่มหมดแล้วเนาะก็มีส่วนว่าการอนุมัติครั้งนี้กระทรวงการคลังก็รับผิดชอบเนี่ย กระทรวงการคลังเขารับผิดชอบเรื่องสวัสดิการต่างๆของคนทั่วไปเนาะนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปของกฎหมายข้อนี้นะครับการบรรยายการพูดคุยนี่ไม่ใช่ว่าฟังผมอย่างเดียวแต่เป็นการสนทนากันมากกว่าเนาะใครถามใครพูดอะไรได้หมดเลยนะครับไม่ใช่นั่งฟังอย่างเดียวเนาะโอ้อันนี้เป็นเรื่องปกติเลยเราถามกันคุยกันนั่นแหละนะครับเนี่ยนะครับได้มีอะไรก็ถามมีอะไรก็พูดแล้วก็เรื่องมาอยู่พักอยู่ที่นี่

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ผุดแคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่สุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นนายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการแฮปปี้เชียงใหม่ภายใต้แนวคิดสุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม2569เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นพิเศษจากโรงแรมร้านอาหารสปาสนามกอล์ฟและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ธุรกิจการบินท่าอากาศยานเชียงใหม่และผู้แทนสายการบินร่วมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแฮปปี้เชียงใหม่ณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์4ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาเกาหลีพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หน้า2จุดสำคัญได้แก่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศและบริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าในประเทศทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถสแกน QR code ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิประโยชน์และเข้าถึงโปรโมชั่นพิเศษจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ทันทีเมื่อเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อนอะโวคาโดไม้ผลเศรษฐกิจจากแนวโน้มที่ผู้บริโภคเริ่มหันมาสนใจอาหารด้านสุขภาพกันมากขึ้นอะโวคาโดเป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงปลูกเป็นอาชีพจนเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาวทดแทนพืชเชิงเดี่ยวลดการเผาในพื้นที่สูงอีกทั้งยังเป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงไม่ถึง20เมตรมีใบเขียวตลอดทั้งปีสามารถเป็นป่าทดแทนได้เป็นอย่างดี
1: เหตุใดอะโวคาโดจึงได้รับความนิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพ
0: อะโวคาโดมีประโยชน์ทางโภชนาการที่สูงประกอบด้วยสารสำคัญเช่นสารต้านอนุมูลอิสระกรดอะมิโน18ชนิดวิตามินอีและวิตามินเอนอกจากนี้ยังมีเส้นใยอาหารสูงเป็นประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายและช่วยลดความอ้วนเพราะปริมาณคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลน้อยเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่น
1: สำหรับพันธุ์ที่แนะนำให้ปลูกอะโวคาโดมีพันธุ์อะไรบ้าง
0: อะโวคาโดมีหลายสายพันธุ์พันธุ์ที่แนะนำให้ปลูกเป็นพันธุ์การค้ามีดังนี้พันธุ์ปีเตอร์สันพันธุ์รูเฮิร์นพันธุ์บัคคาเนียพันธุ์เฟอร์เต้พันธุ์บูธ7พันธุ์บูธ8พันธุ์ฮอนพันธุ์แฮสและพันธุ์พิงเคอร์ตัน
1: แล้วถ้าจะเลือกพื้นที่ปลูกอะโวคาโดจะเลือกอย่างไร
0: อะโวคาโดปลูกได้ตั้งแต่พื้นราบไปจนถึงพื้นที่สูงมากกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ควรเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ดังนี้พื้นที่ราบต่ำกว่า250เมตรจากระดับน้ำทะเลแนะนำพันธุ์ปีเตอร์สันรูเฮิร์นและพันธุ์บัคคาเนียพื้นที่สูงกว่า500เมตรจากระดับน้ำทะเลแนะนำเป็นพันธุ์บัคคาเนียพันธุ์เฟอร์เต้พันธุ์บูธ7พันธุ์บูธ8พันธุ์พิงเคอร์ตันพันธุ์ฮอนและพันธุ์แฮสพื้นที่ปลูกต้องเป็นพื้นที่โล่งดินระบายน้ำได้ดีไม่ชื้นแฉะหรือเป็นที่ต่ำน้ำท่วมขังแดดดีไม่อยู่ใต้ร่มไม้หากเป็นพื้นที่ราบควรปลูกแบบยกแปลง
1: หากอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกอะโวคาโดเพิ่มมากขึ้นต้องไปติดต่อที่ไหน
0: ติดต่อได้ที่นี่เลยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเกษตรที่สูงจังหวัดกาญจนบุรีเชียงใหม่ลำพูนพะเยาจังหวัดเลยเชียงรายแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก
1: สนับสนุนคำตอบโดย
0: กรมส่งเสริมการเกษตร
2: สังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าทุกสายๆนะครับก่อนเที่ยงวันพุธที่3ของทุกเดือนครับตั้งแต่เวลาประมาณ11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกานะครับผ่านทางคืนนี้ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังพร้อมกันสดๆผ่านทางออนไลน์ตรงนี้ครับผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมได้นะครับที่ www.nmab.or.th/radio นะครับก็ติดตามรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ในทุกๆช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452หรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์081-616-2399นะครับก็มาพบกันเช่นเดิมนะครับกับการอัปเดตข่าวสารต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเรานะครับว่าในช่วงประมาณ1เดือนนะครับที่เราไม่ได้มาพบกันสมาคมเรามีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างนะครับก็จะได้หยิบให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงแรกเช่นเคยนะครับสำหรับในช่วงของ NMAB อัปเดตนะครับวันนี้จะมีรายละเอียดข่าวสารนะครับกิจกรรมสมาคมอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: นาทีถึง 12:00 น. นาทีผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
1: ฮะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เรามีข้อมูลที่น่าตื่นเต้นมาคุยกันเยอะเลยนะคะ
0: ใช่ครับคือผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าองค์กรระดับท้องถิ่นองค์กรหนึ่งที่เริ่มต้นจากการรวมตัวกันในต่างจังหวัดเนี่ยจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมแล้วก็มีอิทธิพลในการกำหนดทิศทางชีวิตของคนตาบอดทั้งประเทศได้ยังไง
1: โอ้โหเป็นคำถามที่เปิดประเด็นได้น่าสนใจมากค่ะ
0: เอาล่ะเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันภารกิจ

0: ข้อมูลทั้งหมดที่เรามีเนี่ยนี่ไม่ใช่แค่รายงานการประชุมหรือว่าตารางกิจกรรมทั่วไปนะคะ
1: ใช่ครับมันดูมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลย
0: ถูกต้องค่ะแบบว่ามันคือพิมพ์เขียวของการสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับชาติเลยหากเราวิเคราะห์จากหลักฐานแหล่งข้อมูลกำลังบอกเล่าเรื่องราวของการก้าวข้ามขีดจำกัดที่น่าทึ่งมากค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่การบริหารสวัสดิการแบบวันต่อวันสำหรับคนตาบอดในพื้นที่โคราชเท่านั้น
1: แล้วมันคืออะไรครับ
0: มันคือยุทธศาสตร์ของการขยายเครือข่ายค่ะการส่งออกองค์ความรู้และการถ่ายทอด DNA ของความเป็นผู้นำให้กับคนตาบอดทั่วประเทศเป็นภาพของการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติอย่างเต็มตัวเลยค่ะ
1: ซึ่งพอเรากางแผนที่ดูไทม์ไลน์การทำงานของพวกเขาเนี่ยมันทำให้เห็นภาพความมุ่งมั่นที่ชัดเจนมากเลยนะครับเริ่มกันที่ช่วงวันที่22ถึง24พฤษภาคม2569ก่อนเลย
0: อ๋อช่วงนั้นมีกิจกรรมอะไรเหรอคะ
1: ทีมผู้บริหารระดับสูงของสมาคมนำโดยนายสุชาติด่านกระโทกนายกสมาคมแล้วก็มีนายสุบินแบกขุนทดประธานมูลนิธินายบุญเลี้ยงไล่กระโทกรองประธานศูนย์บริการและนายปิยกุลม่วงชาติเจ้าหน้าที่ยกทัพกันไปที่โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์โฮเทลจังหวัดศรีสะเกษครับ
0: ไปกันเป็นทีมใหญ่เลย
1: ใช่ครับไปเพื่อเป็นวิทยากรอบรมเรื่องกฎหมายและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรุ่นที่3และที่น่าทึ่งคือพอจบงานปุ๊บพวกเขาไม่ได้เดินทางกลับโคราชนะครับ
0: อ้าวแล้วพวกเขาไปไหนต่อคะ
1: ในวันที่25ถึง28พฤษภาคมทีมวิทยากรชุดนี้เดินทางข้ามภูมิภาคขึ้นเหนือต่อไปที่บ้านหมอรีสอร์ทจังหวัดสุโขทัยเลยครับ
0: โอ้โหเดินทางไกลมากไปทำอะไรที่สุโขทัยคะ
1: ไปเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้นำคนตาบอดภาคเหนือรุ่นที่3สู่การเป็นอนุกรรมการระดับจังหวัดครับคุณสุชาติและคุณสุบินเป็นผู้นำทีมไปเลย
0: สิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้คือนัยยะเบื้องหลังการเดินทางไกลของพวกเขาค่ะการที่ทีมบริหารจากโคราชต้องเดินทางไปทั้งอีสานใต้และขึ้นไปถึงภาคเหนือตอนล่างมันสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านบทบาทที่สำคัญมากเลยนะคะ
1: เปลี่ยนผ่านยังไงนะครับ
0: คือในอดีตสังคมมักจะคุ้นเคยกับภาพที่คนพิการเป็นเพียงผู้รับนโยบายหรือว่าต้องรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับภาพจำมักจะเป็นแบบนั้น
0: แต่สิ่งที่สมาคมกำลังทำคือการสถาปนาตนเองขึ้นเป็นผู้ขับเคลื่อนและผู้สร้างค่ะการไปอบรมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การไปอ่านตำรากฎหมายให้ฟังแต่เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้นำคนตาบอดก้าวเข้าไปนั่งในคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดซึ่งนี่แหละค่ะคือหัวใจสำคัญ
1: ขออนุญาตตั้งข้อสังเกตตรงนี้นะครับคือทำไมถึงต้องเป็นทีมจากโคราชที่ไปถ่ายทอดความรู้ทั้งส่วนกลางหรือหน่วยงานรัฐไม่มีหลักสูตรอบรมเรื่องพวกนี้อยู่แล้วหรือครับ
0: เป็นคำถามที่เจาะลึกได้ตรงจุดมากค่ะ
1: ทำไมผู้นำคนตาบอดในภาคเหนือถึงต้องรอฟังประสบการณ์จากคนโคราชล่ะครับ
0: ความจริงก็คือหน่วยงานรัฐอาจจะสามารถสอนตัวบทกฎหมายได้ค่ะแต่ทีมวิทยากรจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสามารถสอนวิธีใช้กฎหมายจากประสบการณ์จริงได้โคราชมีประวัติศาสตร์การทำงานมาอย่างยาวนานนะคะพวกเขาเคยผ่านการต่อสู้เจรจาและผลักดันนโยบายบนโต๊ะประชุมมานับครั้งไม่ถ้วน
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับคือเป็นประสบการณ์ตรงที่เจ็บจริงลุกจริง
0: ใช่เลยค่ะประสบการณ์เหล่านี้แหละคือสิ่งที่หาไม่ได้จากในตำราการที่พวกเขาไปสอนผู้นำคนตาบอดในจังหวัดอื่นๆจึงเป็นการนำบทเรียนที่ตกผลึกแล้วไปมอบให้เพื่อให้ผู้นำเหล่านั้นสามารถใช้กฎหมายเป็นทั้งเกราะป้องกันและเครื่องมือในการต่อรองสิทธิของคนพิการในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ฟังดูเหมือนเป็นระบบ Open Source ในโลกเทคโนโลยีเลยนะครับ
0: อือฮึยังไงนะคะระบบ Open Source
1: คือแทนที่โคราชจะเจ็บรหัสหรือว่าส

0: สูตรลับความสำเร็จไว้เป็นผลงานของตัวเององค์กรเดียวพวกเขากลับเลือกที่จะเปิดเผยซอร์สโค้ดเหล่านั้นแจกจ่ายคู่มือการทำงานแล้วก็อัปเกรดระบบความคิดให้กับเครือข่ายคนตาบอดทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้และสร้างความแข็งแกร่งในจังหวัดของตัวเองได้
1: เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะใช่เลยและการอัปเกรดระบบที่ว่านี้เป้าหมายสูงสุดคือการผลักดันตัวแทนคนตาบอดให้เข้าไปนั่งในคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดให้ได้เพราะนั่นคือจุดยุทธศาสตร์ที่แท้จริงค่ะโต๊ะประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดคือสถานที่ที่มีอำนาจในการชี้ชะตาเรื่องสิทธิสวัสดิการและทิศทางงบประมาณของคนพิการในจังหวัดนั้น
0: ๆจริงด้วยครับถ้าเราไม่ได้ไปนั่งตรงนั้นเราก็ไม่มีเสียง
1: ถูกต้องค่ะถ้าคุณไม่มีตัวแทนคนตาบอดที่รู้กฎหมายและมีทักษะการเจรจาไปนั่งอยู่บนโต๊ะนั้นนโยบายที่ออกมาก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงเลย
0: เห็นการทำงานเชิงรุกนอกพื้นที่แบบดุดดันขนาดนี้งานในบ้านเกิดที่โคราชกลับไม่ได้สะดุดลงเลยแม้แต่วินาทีเดียวครับ
1: โอ้ยังมีทีมทำงานที่โคราชด้วยเหรอคะ
0: ใช่ครับข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่าในวันที่25พฤษภาคม2569เวลาบ่ายโมงครึ่งซึ่งตรงกับวันแรกที่งานอบรมที่สุโขทัยเริ่มต้นขึ้นพอดีเป๊ะทางฝั่งโคราชเองก็มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่2569ครับ
1: แบ่งทีมกันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลย
0: โดยมีนางสาวรัตนาเกษมศักดิ์รองประธานศูนย์บริการและนางสาวชนัญชิดาใคร่ครวญเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมาครับภาพนี้มันทำให้ผมคิดถึงการทำงานของหน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์หรือ CPU แบบมัลติคอร์เลยครับ
1: อ่าฮะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพกลไกการทำงานได้ชัดเจนมากค่ะ
0: คือมันทำงานพร้อมกันหลายๆแกนใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะองค์กรนี้ไม่ได้ทำงานแบบระบบแกนเดียวที่ทำได้ทีละอย่างแต่พวกเขาทำงานแบบมัลติคอร์แกนหนึ่งประมวลผลงานระดับชาติอยู่ที่ภาคเหนือในขณะที่อีกแกนหนึ่งกำลังประมวลผลงานเชิงนโยบายระดับท้องถิ่นอยู่ที่โคราชนี่คือบทพิสูจน์ของการกระจายงานที่สมบูรณ์แบบเลย
0: จริงครับเป็นเดเลเกชันที่ส่งพลังมาก
1: องค์กรที่มีวุฒิภาวะจะไม่ผูกติดความสำเร็จไว้กับคนคนเดียวค่ะแต่จะสร้างระบบที่ทุกคนสามารถเป็นตัวแทนและขับเคลื่อนงานคู่ขนานกันไปได้
0: ซึ่งผลลัพธ์จากการประชุมของการประมวลผลที่โคราชในวันนั้นก็สร้างอิมแพคที่รุนแรงมากครับที่ประชุมได้อนุมัติงบประมาณโครงการที่สมาคมเสนอและที่สำคัญที่สุดคือมีการอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการแบบไม่มีดอกเบี้ยด้วยครับ
1: โอ้โหไม่มีดอกเบี้ยเลยถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากค่ะ
0: ผมอยากให้เราลองขยายความตรงนี้ครับการที่ตัวแทนคนตาบอดไปนั่งอยู่ในห้องประชุมวันนั้นมันเป็นปัจจัยชี้ขาดที่ทำให้เกิดนโยบายเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยนี้ใช่ไหมครับ
1: ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ต้องบอกว่านี่คือการเปลี่ยนสมการทางเศรษฐศาสตร์สำหรับคนพิการเลยค่ะลองจินตนาการถึงความจริงที่โหดร้ายในสังคมดูนะคะหากคนตาบอดสักคนต้องการเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆแล้วเดินเข้าไปในธนาคารพาณิชย์โอกาสที่พวกเขาจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อแทบจะเป็นศูนย์เลยค่ะ
0: เพราะธนาคารอาจจะมองเรื่องความเสี่ยงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะระบบธนาคารมองเห็นแต่ความเสี่ยงพวกเขาอาจจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่มีประวัติเครดิตที่สวยงามดังนั้นการที่มีตัวแทนคนตาบอดเข้าไปนั่งในคณะกรรมการระดับจังหวัดพวกเขาจึงสามารถอธิบายให้ภาครัฐเข้าใจถึงอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างลึกซึ้งค่ะ
0: แปลว่านโยบายนี้เป็นการทำลายกำแพงทางการเงินทิ้งไปเลยนะครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะดอกเบี้ยคือโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นสำหรับคนที่ต้องเผชิญกับต้นทุนชีวิตที่สูงกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วทั้งค่าเดินทางหรือว่าค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกการต้องมาแบกรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้อีกจะยิ่งทำให้พวกเขาหลุดพ้นจากความยากจนได้ยากมากค่ะ
0: ฟังดูแล้วมันสมเหตุสมผลมากครับการอนุมัตินี้เลยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
1: แน่นอนค่ะการอนุมัติเงินกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ยจึงเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์อย่างสิ้นเชิงมันไม่ใช่การสงเคราะห์หรือการให้เงินก้อนแล้วจบไปแต่มันคือการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมันคือการมอบคันเบ็ดและสอนวิธีตกปลาให้คนตาบอดสามารถไปตั้งต้นชีวิตค้าขายเปิดร้านนวดหรือทำเกษตรกรรมโดยที่ผลกำไรทั้งหมดกลับคืนสู่ตัวพวกเขาเอง 100% ค่ะ
0: เพื่อสร้างความภูมิใจและก็ศักดิ์ศรีในการพึ่งพาตนเองนะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: ฟังแล้วเห็นเลยว่าทุกความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการสอนกฎหมายที่ภาคเหนือหรือการต่อรองงบประมาณที่โคราชมันคือจิ๊กซอภาพเดียวกันนั่นคือการสร้างระบบนิเวศที่คนตาบอดสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้แต่แน่นอนครับว่า การจะรันระบบ CPU Multicore ที่ทรงพลังขนาดนี้หรือการจะส่งออกองค์ความรู้ไปทั่วประเทศได้องค์กรนั้นจะต้องมีรากฐานหรือเมนบอร์ดที่แข็งแกร่งมาก
1: ๆซึ่งสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะ
0: ครับซึ่งก็นำเรามาสู่ข้อมูลหน้าถัดไปที่ตอบคำถามเรื่องความแข็งแกร่งนี้ได้ดีเยี่ยมเลยเพราะสมาคมกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่29แล้วครับ
1: 28ปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาของการบ่มเพาะประสบการณ์ที่ยาวนานมากค่ะองค์กรที่สามารถยืนหยัดมาได้เกือบ3ทศวรรษยอมต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤตและผ่านการเรียนรู้มาอย่างโชคโชน
0: ข้อมูลระบุว่าในวันที่30พฤษภาคม2569ทางสมาคมได้จัดพิธีทำบุญครบรอบ28ปีที่สำนักงานในตำบลหัวทะเลครับมีการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปนำโดยพระสายันฐานิสโรจากวัดหนองสงห้องครับ
1: ฮะเป็นงานทำบุญที่ดูอบอุ่นมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีสมาชิกและเครือข่ายมารวมตัวกันซึ่งถ้าเรามองผิวเผินมันอาจจะดูเหมือนงานประเพณีทั่วไปแต่สิ่งที่ผมสะดุดตาคือภาพงานทำบุญแบบไทยๆนี้มันเกิดขึ้นคู่ขนานกับภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรระดับมืออาชีพครับ
1: อ๋อยังไงหรอคะ
0: เพราะในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาในวันที่13มิถุนายน2569เวลา 10:30 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งความล้ำหน้าคือพวกเขาจัดการประชุมแบบไฮบริดครับมีทั้งผู้เข้าร่วมที่อาคารนิสสามณีวงศ์และผู้ที่ออนไลน์เข้ามาจากที่อื่นด้วย
1: สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญถึงนิยามของคำว่าความยั่งยืนขององค์กรค่ะความยั่งยืนไม่ใช่แค่การมีอายุยาวนานแต่คือความสามารถในการรักษาสมดุลระหว่างรากเหง้ากับอนาคต
0: หมายความว่าพวกเขารักษาวัฒนธรรมเดิมไว้แต่ก็ก้าวทันเทคโนโลยีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะภาพที่เราเห็นคือองค์กรนี้เคารพประเพณีดูแลสมาชิกแบบครอบครัวสร้างความผูกพันผ่านงานบุญแต่ในระดับของการบริหารงานพวกเขาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ขับเคลื่อนการตัดสินใจด้วยข้อมูลและมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบค่ะ
0: อ๋อและในบันทึกยังระบบด้วยนะครับว่าก่อนเริ่มการประชุมมีการยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรศครับ
1: ซึ่งนี่สะท้อนถึงวุฒิภาวะและความตระหนักรู้ต่อบริบทของสังคมระดับชาติเลยค่ะเป็นการบริหารงานที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ได้อย่างลงตัวค่ะ
0: แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรในบริบทของการประชุมวันนั้นพวกเขามีการติดตามแผนงานโดยยึดหลักการที่ระบุไว้ชัดเจนว่าของคนตาบอดเพื่อคนตาบอดวลีสั้นๆแค่นี้แต่มันซ่อนพลังอะไรไว้เบื้องหลังบ้างครับ
1: ประโยคที่ว่าของคนตาบอดเพื่อคนตาบอดมันคือเข็มทิศทางศีลธรรมและยุทธศาสตร์ขององค์กรนี้เลยค่ะในอดีตนโยบายที่เกี่ยวกับคนพิการมักจะถูกคิดและตัดสินใจโดยคนที่ไม่ได้พิการซึ่งแม้จะทำด้วยความปรารถนาดีแต่ก็มักจะขาดความเข้าใจในรายละเอียดที่ลึกซึ้ง
0: เหมือนเป็นการคิดแทนมากกว่าให้คนในพื้นที่คิดเอง
1: ใช่ค่ะหลักการนี้จึงเป็นการประกาศจุดยืนว่ากระบวนการคิดการวางแผนและการลงมือทำทั้งหมดจะต้องถูกขับเคลื่อนโดยคนตาบอดเพื่อผลประโยชน์ของคนตาบอดอย่างแท้จริงมันถูกพิสูจน์แล้วผ่านประวัติศาสตร์28ปีผ่านโครงสร้างการบริหารที่โปร่งใสค่ะ
0: และผ่านความกล้าหาญในการส่งตัวแทนไปเจรจาในคณะกรรมการจังหวัดด้วยใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะรวมถึงผ่านความเสียสละในการเดินทางข้ามประเทศข้ามภูมิภาคเพื่อส่งต่อความรู้ให้เพื่อนร่วมอุดมการณ์ด้วยค่ะ
0: เป็นการจอดลึกที่ทำให้เราได้เห็นมิติที่ลึกซึ้งและทรงพลังมากครับจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาวิเคราะห์ในวันนี้เราสามารถสรุปได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง2เดือนนี้ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามันคือการทำงานของระบบนิเรศแห่งการพัฒนาที่ไร้รอยต่อจริงๆ
1: อ่ะฮะตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยนะคะ
0: ใช่ครับเริ่มตั้งแต่การสร้างความแข็งแกร่งจากรากฐานภายในองค์กรการมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยการกระจายงานที่ยอดเยี่ยมเพื่อต่อสู้ในระดับท้องถิ่นจนได้มาซึ่งทุนสร้างอาชีพที่ไม่มีดอกเบี้ยไปจนถึงวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ในการไม่ห่วงชาและเดินหน้าส่งออกองค์ความรู้เพื่อสร้างผู้นำคนตาบอดรุ่นใหม่ๆให้เข้มแข็งไปด้วยกันทั่วประเทศครับ
1: เป็นระบบนิเวศที่แสดงให้เห็นศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดค่ะและก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกในวันนี้เราอยากจะทิ้งท้ายมุมมองหนึ่งให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคิดต่อค่ะ
0: มุมมองแบบไหนครับ
1: จากความสำเร็จที่เราได้เห็นทั้งการสร้างเครือข่ายในภาคเหนือการผลักดันนโยบายในโคราชลองจินตนาการดูนะคะว่าหากทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐภาคธุรกิจ หรือองค์กรอิสระอื่นๆมีการสร้างเครือข่ายในการส่งต่อความรู้ที่เข้มแข็งแบบนี้ และเปิดโอกาสให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาอย่างเป็นระบบและจริงจังสังคมที่ปราศจากอุปสรรคและมีความเท่าเทียมอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนนี่อาจจะเป็นคำถามที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบค่ะ
0: เป็นมุมมองทิ้งท้ายที่ทรงพลังและชวนให้กลับไปทบทวนบทบาทของพวกเราทุกคนในสังคมจริงๆครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังเสียงที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ในวันที่โลกยังมีความไม่สงบหลายพื้นที่มีความขัดแย้งหลายคนได้รับผลกระทบและต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นแต่ท่ามกลางสถานการณ์นี้ยังมีอีกหลายชีวิตที่กำลังพยายามเรียนรู้ฝึกฝนและสร้างอนาคตของตัวเองโดยเฉพาะคนตาบอดที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำมูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลประจำปี2569เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยทั่วประเทศให้มีโอกาสทางการศึกษามีทักษะอาชีพและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นคงจำนวนผ้าป่า 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 น.ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมวัชระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการจัดหารายได้สภากาชาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยท่านสามารถโอนเงินสนับสนุนได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงเลขที่บัญชี128-085-4850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-248-0555โอกาสทางการศึกษาอาจเริ่มต้นจากการสนับสนุนเล็กๆของใครสักคนแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตของอีกหลายคนให้เดินต่อไปได้อย่างมั่นคง

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
2: ส่ง

0: ลับมาช่วงที่สองของรายการแสงสว่างในความมืดครับเราบันทึกรายการกันที่ KRB Studio ชั้น3อาคารที่สามมณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับนำออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99ขออภัย FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศทุกวันพุธที่3ของทุกเดือนตั้งแต่เวลาประมาณ 11:10 น.ถึง 12:00 น.นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นอกจากจะสามารถรับฟังผ่านทาง 105.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วยังสามารถรับฟังออนไลน์พร้อมกันตรงนี้ได้ด้วยในผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio ครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางเลยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้044353452นะครับ044353452 0816162399 0816162399นะครับวันนี้ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่ต้องการมาติดต่อสมาคมที่สำนักงานทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเราเองนะครับหรือว่าเป็นทางด้านของผู้ใหญ่ใจดีที่ต้องการมาติดต่อนะครับในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับวันที่17และ18มิถุนายน2569ทางสำนักงานเราปิดทำการนะครับ2วันเนื่องด้วยเรามีการจัดโครงการนะครับที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับเป็นโครงการของทางกสทช.นะครับซึ่งสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราร่วมกับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานกสทช.สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นนะครับชื่อโครงการย่อๆก็คือโครงการการสอนใช้สมาร์ทโฟนพื้นฐานในระบบ Android สำหรับคนตาบอดนะครับซึ่งรับจำนวน50ท่านได้มีการประกาศไปก่อนหน้านี้และผ่านทางเพจนะครับของทางสมาคมแล้วก็ช่องทางอื่นๆของทางสมาคมก็ได้มีผู้ที่ลงชื่อมาเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เริ่มมีการอบรมกันแล้วนะครับโดยท่านสุบินไปคุณทศนะครับแล้วก็ท่านพลากรคำเดชนะครับก็ได้มีการสอนกันอยู่ตรงนี้ที่ห้องประชุมโรงแรมคอราชโฮเทลนะครับซึ่งท่านใดที่ต้องการติดต่อสมาคมก็ยังสามารถติดต่อได้นะครับผ่านทางช่องทางทุกๆช่องทางนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็ยังสามารถติดต่อได้นะครับ044353452หรือว่า0816162399เดี๋ยวระบบจะโอนสายไปที่เจ้าหน้าที่ให้นะครับหรือว่าอาจจะทิ้งข้อความไว้ผ่านเพจก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าเป็น LINE Official @nmabconnect นะครับก็ส่งข้อความคำถามต่างๆไว้ได้จะมีเจ้าที่มาตอบให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเป็นโครงการดีๆที่จัดให้กับคนตาบอดที่ยังอาจจะยังไม่เคยสัมผัสกับสมาร์ทโฟนนะครับได้มาลองสัมผัสได้มาลองหัดใช้ดูนะครับเพราะว่าปัจจุบันสมาร์ทโฟนก็ถือว่าเป็นองค์กรก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับสำหรับคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนตาดีหรือว่าคนตาบอดช่วยให้คนตาบอดดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นเหมือนตาแทนตาที่คนตาบอดมองไม่เห็นนะครับสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบนะครับก็โครงการนี้อาจจะเป็นโครงการสั้นๆนะครับอาจจะได้เพียงแค่พื้นฐานแต่ก็อย่างน้อยก็เป็นการจุดประกายให้คนตาบอดที่ยังไม่เคยใช้สมาร์ทโฟนได้มาฝึกสัมผัสได้มาฝึกฟังนะครับเพื่อต่อยอดในอนาคตจะได้ซื้อมาใช้เป็นของตัวเองนะครับเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นการพัฒนาไปถึงเรื่องของการทำงานการจ้างงานในอนาคตได้ด้วยนะครับก็เป็นโครงการดีๆซึ่งทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็จัดมารอบนี้น่าจะเป็นรอบที่3แล้วนะครับแล้วก็สมาคมของเราก็เป็นโครงการสุดท้ายนะครับในเฟสสุดท้ายของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราแล้วนะครับก็ผู้ที่มาเข้าร่วมใน50ท่านสุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีนะครับไม่เฉพาะกับคนในจังหวัดนครราชสีมาเรานะครับมีพี่น้องคนตาบอดจากทั่วประเทศเลยที่มาร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้และก็วันพรุ่งนี้นะครับก็สามารถดูภาพบรรยากาศกันได้นะครับผ่านทางเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับแล้วก็มากันที่เรื่องราวต่อไปนะครับตามประจำในทุกๆปลายเดือนนะครับทางสมาคมของเราก็จะมีการประกาศนะครับรายชื่อผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับที่ได้มีการรับรองจากทางคณะกรรมการบริหารนะครับสำหรับช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็มีผู้ที่ได้รับรองรายชื่อเป็นสมาชิก1ท่านนะครับก็คือคุณละเอียดสุขเกษมนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้ทำบัตรสมาชิกนะครับส่งให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้กับสมาคมภายใน45วันนะครับหลังจาก45วันแล้วหากยังไม่ได้รับบัตรสมาชิกก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับแล้วก็ในช่วงปลายเดือนเช่นเดียวกันก็จะมีการเบิกจ่ายนะครับสวัสดิการสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม2569นะครับทางคณะอนุกรรมการงานสวัสดิการสมาชิกก็ได้มีการอนุมัติมานะครับก็จะมีทางด้านของค่ารักษาพยาบาลจำนวน3รายนะครับก็จะมีของทางด้านของนางสาวบุงากินมาลีนะครับจำนวนเงิน 2,000 บาทเป็นค่ารักษาพยาบาล2นางสาวกุลพรรักงาม 1,415 บาทและ3นางสาวอ้อยซิดอ้อยทิพย์ประสังสิทธิ์นะครับจำนวนเงินที่เบิก 1,979 บาทนะครับแล้วก็ยังมีในหมวดของค่าช่วยเหลือการชาปนกิจจำนวน1รายนะครับญาติเบิกมา1รายก็คือนางนวลลีลาคุณนะครับเสียชีวิตญาติได้รับ 5,000 บาทนะครับตอนนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกที่เสียชีวิตด้วยกับครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่มีรายชื่อตามประกาศและยังไม่ได้รับเงินนะครับที่ได้มีการเบิกจ่ายไปอาจจะมีการขัดข้องในส่วนใดนะครับอาจจะถ้าเกิดบางครั้งเจ้าที่ติดต่อท่านไปแล้วอาจจะไม่มีผู้รับสายหรือว่าอย่างไรถ้าเกิดท่านตรวจสอบแล้วไม่ได้เงินไม่เข้าบัญชีนะครับก็แจ้งข้อมูลให้เจ้าที่ตรวจสอบให้ได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับนี่ก็คือสวัสดิการประจำนะครับซึ่งเราก็จัดให้กับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดทั้งสิ้นนะครับการเป็นสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็เป็นไม่ยากนะครับมีเงื่อนไข 2-3 ข้อเท่านั้นนะครับก็คือท่านต้องเป็นคนตาบอดที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเกิน1ปีขึ้นไปนะครับต้องมีเรียกว่ามีทะเบียนบ้านนะครับถ้าเกิดย้ายมาจากจังหวัดอื่นก็ต้องย้ายมาเกิน1ปีขึ้นไปถึงจะสามารถสมัครสมาชิกตรงนี้ได้แล้วท่านต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับซึ่งระบุความพิการเป็นความพิการประเภท1ทางการเห็นนะครับมีทาง2ข้อนี้ก็จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับสำหรับหลักฐานในการสมัครก็จะมีทางด้านของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2ชุดนะครับสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาประจำตัวบัตรคนพิการ2ชุดนะครับรูปถ่าย1นิ้ว2ใบพร้อมกับเงินค่าสมัครใน4ปีแรกนะครับ100บาทนะครับก็เป็นค่าบำรุงรายปีนะครับ80บาทแล้วก็เป็นค่าธรรมเนียมในการสัก20บาทนะครับรวมเป็น100บาทนะครับท่าน สามารถมาสมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์3000นะครับพิมพ์ใน Google Map ได้เลยนะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาถ้าเกิดขึ้นอยู่ตรงหัวทะเลก็แสดงว่าถูกต้องนะครับหรือว่าท่านใดที่ไม่สะดวกมาสมัครด้วยตัวเองนะครับก็สามารถส่งไปรษณีย์มาได้ตามที่อยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับ11178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์3000นะครับแต่ถ้าเกิดท่านที่มาสมัครด้วยตัวเองอาจจะไม่สะดวกถ่ายเอกสารสำเนาต่างๆก็ถือเป็นเอกสารตัวจริงมาก็ได้นะครับเดี๋ยวให้เจ้าที่เราถ่ายเอกสารให้รูปถ่ายก็ถ้าเกิดมาสมัครด้วยตัวเองก็ไม่ต้องถ่ายมานะครับเดี๋ยวให้เจ้าที่เราถ่ายให้ตอนที่สมัครเลยนะครับก็สำหรับหลังจากสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็รอทางคณะอนุกรรมการทะเบียนงานทะเบียนสมาชิกนะครับได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลนะครับถ้าผ่านข้อมูลครบถ้วนนะครับก็จะได้มีการส่งต่อรายชื่อขึ้นไปที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนะครับเพื่อให้คณะกรรมการบริหารรับรองอีกครั้งก็จะได้ออกมาเป็นประกาศในทุกๆปลายเดือนนะครับซึ่งเราก็จะได้ประกาศกันให้ได้รับทราบกันถ้าเกิดในกรณีที่เอกสารตรงไหนไม่ครบหรือว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวทางคณะอนุกรรมการก็จะสอบถามไปก่อนที่จะมีการส่งรายชื่อขึ้นคณะกรรมการบริหารอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้รับการรับรองแล้วก็ภายใน45วันนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้ส่งบัตรสมาชิกให้กับท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้นะครับการเป็นสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็จะมีสวัสดิการนะครับหลากหลายที่เราก็จัดเตรียมไว้ให้กับสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะครับปีละไม่เกิน 2,000 บาทนะครับท่านจะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับจะเบิกครั้งละ100 200หรือเบิกเต็มครั้งเดียวเต็ม 2,000 เลยก็ได้นะครับการจะสามารถเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตรงนี้ได้ท่านต้องไปรักษาพยาบาลที่อาจจะเป็นคลินิกเอกชนนะครับโรงพยาบาลเอกชนนะครับหรือร้านยาร้านอะไรพวกนี้ที่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อนนะครับและนำใบเสร็จตัวจริงมาขอเบิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้1ปีได้ไม่เกินวงเงิน 2,000 บาทนะครับแล้วก็ตัวสวัสดิการที่2ก็จะเป็นทางด้านของค่าคลอดบุตรนะครับสมาชิกหรือว่าคู่สมรสของสมาชิกนะครับสามารถขอรับสวัสดิการตรงนี้ได้นะครับโดยค่าคลอดบุตรได้ครั้งละ 5,000 บาทนะครับโดยสมาชิกต้องเป็นมีชื่อนะครับเป็นบิดาหรือมารดาของเด็กนะครับในใบเกิดนะครับก็สามารถนำสำเนามาขอเบิกได้นะครับแล้วก็สวัสดิการที่3จะเป็นในหมวดของค่าช่วยเหลือการชำระกิจนะครับค่าช่วยเหลือการชำระกิจก็จะแบ่งไปอีก2หมวดใหญ่ๆก็คือในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับตรงนี้ญาติสามารถนำสำเนาใบมรณบัตรนะครับมาขอเบิกได้นะครับได้ครั้งได้ 5,000 บาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกรณีในกรณีที่เป็นบิดามารดาหรือว่าคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิตตรงนี้ก็นำสำเนาบัตรขออภัยสำเนาใบมรณบัตรพร้อมทั้งหลักฐานนะครับการเป็นบิดามารดาหรือคู่สมรสนะครับเช่นทะเบียนบ้านเช่นทะเบียนสมรสนะครับมาประกอบในการเบิกตรงนี้นะครับก็จะสามารถเบิกได้ครั้งในกรณีเป็นกรณีละ 3,000 บาทนะครับบิดา 3,000 บาทมารดา 3,000 บาทคู่สมรส 3,000 บาทนะครับแล้วก็สวัสดิการสุดท้ายณปัจจุบันนะครับก็คือทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกแล้วก็บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่นะครับก็จะสามารถเบิกได้โดยทางสมาคมก็จะเปิดให้ขอรับนะครับในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมในปีถัดไปในเป็นประจำในทุกๆปีครับโดยเราก็จะทำพิธีมอบกันในช่วงของงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปีนะครับซึ่งเราก็จะจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับของทุกๆปีก็จะเปิดให้ขอรับโดยจำนวนทุนการศึกษาแล้วก็ แต่ละทุนจะได้จำนวนเงินเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่การกับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็น4สวัสดิการหลักๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราโดยเงื่อนไขนะครับสำหรับการขอเบิกสวัสดิการตรงนี้นะครับมีเพียงปัจจุบันนี้ยังมีเพียงข้อเดียวเท่านั้นมี2ข้อนะครับขออภัยมี2ข้อนะครับข้อแรกก็คือในกรณีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าคลอดบุตรหรือว่าเป็นค่าช่วยเหลือกระทำธุรกิจในกรณีที่บิดามารดาคู่สมรสเสียชีวิตแล้วก็ทุนการศึกษานะครับสมาชิกที่จะสามารถขอได้ต้องเป็นผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกในปีก่อนหน้าเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถขอรับสวัสดิการตรงนี้ได้นะครับถ้าท่านไม่ได้รับไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้มีการส่งหนังสือขอลาประชุมนะครับท่านก็จะไม่ได้รับสวัสดิการตรงนี้ท่านจะสามารถกลับมาขอรับสวัสดิการตรงนี้ได้ใหม่ก็ต่อเมื่อท่านเข้าประชุมใหญ่สามัญสมาชิกในปีถัดไปนะครับแล้วก็เงื่อนไขข้อที่2นะครับอันนี้ใช้กับทุกสวัสดิการนะครับก็คือท่านต้องบัตรสมาชิกของท่านต้องไม่หมดอายุนะครับถึงจะสามารถขอรับสวัสดิการของเราได้การต่ออายุก็ใช้เอกสารเหมือนตอนสมัครสมาชิกเลยแต่เงินค่าต่อบัตรเพียงแค่80บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นสมาชิกเสียชีวิตถึงแม้จะไม่ได้เข้าประชุมใหญ่สามัญสมาชิกตรงนี้เราก็ให้ขอเพียงแค่บัตรสมาชิกไม่หมดอายุแค่นั้นนะครับตรงนี้เราก็ให้ 5,000 บาทนะครับก็เป็นสวัสดิการของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับท่านใดที่ฟังอยู่ฟังไม่ทันสงสัยตรงไหนนะครับสามารถสอบถามกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์044353452 044353452 081616239 081616239นะครับโทรได้วันจันทร์ถึงวันเสาร์8:30 น.ถึง17:00 น.จุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับหรือว่าส่งข้อความมาสอบถามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา LINE Official @NMABConnectนะครับหรือว่าเว็บไซต์ www.nmab.or.th นะครับก็ติดตามกันได้แล้วก็ติดตามข่าวสารของเราได้นอกจากช่องทางออนไลน์ที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับก็ยังรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางคลื่นนี้ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาคลื่นความถี่ 105.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันพุธที่3ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.นะครับร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้นะครับเพราะว่าทางสมาคมของเราเป็นองค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนนะครับได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างน้อยมากนะครับเงินส่วนเกินจากการที่ได้รับการสนับสนุนนะครับเราต้องมีการขอรับบริจาคเพิ่มเติมนะครับปัจจุบันเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกลไกขององค์กรที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนะครับมาปีละ 30,000 บาทนะครับส่วนในแต่ละเดือนเรามีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6-70,000 บาทไม่จะเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับค่าน้ำค่าไฟค่าเดินค่าโทรศัพท์ค่าลงพื้นที่หาคนตาบอดที่มีความยากลำบากต้องการพัฒนาตรงนี้นะครับเราต้องอาศัยการขอรับบริจาคจากทุกท่านก็ท่านก็สามารถร่วมบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ผ่านทางหมายเลขบัญชีของท่านธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661548 0050นะครับ661548 0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลัง
1: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: เทศบาลนครยะลาร่วมเวทีระดับโลก WCS Major Forum 2026ณสิงคโปร์มุ่งแลกเปลี่ยนนวัตกรรมยกระดับการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมด้วยนายนฤมินอามิน รองนายกเทศมนตรีและนายสมหมายลูกอินปลัดเทศบาลนครยะลานำคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม WCS Major Forum ภายในงาน World City Summit 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมีศาสตราจารย์วุฒิสารตันชยะอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและนายรัชดาจีวาลัยอดีตกงสุลใหญ่ณเมืองปีนังประเทศมาเลเซียในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ร่วมเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์บนเวทีนานาชาติในครั้งนี้การประชุมระดับโลกในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้นำเมืองจากทั่วทุกมุมโลกร่วมถกเถียงและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการเมืองท่ามกลางความท้าทายใหม่ในยุคปัจจุบันทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับเทศบาลนครยะลาการเข้าร่วมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากลแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการศึกษาแนวคิดและนวัตกรรมการพัฒนาเมืองจากมหานครชั้นนำเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ยกระดับเมืองยะลาให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
4: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจาก สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จวัก
1: ดีใจไม่ช่วยแล้วยังจะมาถามปัญหาอะไรเอ่ยอยู่อีก
0: ใจดีทำไมพูดจาเสียงไม่รื่นหูเลยล่ะจ๊ะ
1: ก็ดีใจนะสิคะใจดีกำลังเก็บกวาดห้องอยู่แทนที่จะช่วยกันทำกลับมาถามปัญหาอะไรเอ่ยอยู่ได้
2: ดีใจก็แค่ถามว่าอะไรเอ่ยหน้างอคออ่อนกินก่อนทุกวัน
0: เอาละใจเย็นๆอย่างงอนกันไปเลยนะเด็กๆพี่พศจะช่วยเฉลยปัญหาให้ก็แล้วกันสำนวนหน้างอคออ่อนกินก่อนทุกวันน่ะหมายถึงจวักจ้ะคนสมัยโบราณเขาใช้จวักสำหรับตักแกงจวักจึงได้กินแกงก่อนใคร
1: ๆแล้วจวักไปเกี่ยวอะไรกับหน้างอล่ะคะ
2: ก็จวักมันหน้างองงไงเขาเลยใช้เปรียบคนหน้างอว่าหน้างอเป็นจวักเหมือนใจดีตอนนี้เลย
0: อย่าลืมนะครับน้องๆหนูๆเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทย

สวัสดีจ้าดิฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุกอังหลายกับการแต่งตัวของมันชันชันปานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปดบ่สู้

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เตือนกลโกงลงหวยออนไลน์ตกเป็นเหยื่อของขบวนการฟอกเงินศูนย์ AIC 1441เปิดเผยว่าปัจจุบันขบวนการฟอกเงินขั้นสูงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติไม่ได้หยุดอยู่แค่การใช้บัญชีม้าอีกต่อไปแต่กำลังก้าวเข้าไปสู่การทำลงรับซื้อหวยออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเงินสกปรกให้กลายเป็นเงินสะอาดแบบถูกกฎหมาย 100% ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาสแกมเมอร์หลอกเงินจากเหยื่อมาได้เงินจะถูกโอนต่อกันไปเป็นทอดๆผ่านบัญชีม้าแต่สุดท้ายมักจะโดนตำรวจไซเบอร์หรือศูนย์ AOC สกัดและอายัดได้ทันขบวนการนี้จึงคิดก๊อก2ในการฟอกเงินดำให้เป็นเงินขาวโดยตั้งลงหวยออนไลน์บังหน้าซึ่งมิจฉาชีพจะใช้วิธีการเปิดแพลตฟอร์มหรือเพจรับซื้อรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนกับร้านอื่นๆที่ทำการเป็นปกติอยู่แล้วมิจฉาชีพจะส่งคนออกไปกว้านซื้อสลากรางวัลที่1จากผู้ถูกรางวัลจริงโดยเสนอเงื่อนไขที่ไม่มีใครปฏิเสธลงได้ด้วยการเสนอราคาล่อใจเช่นถ้าถูกรางวัล6ล้านบาทยอมจ่ายให้เลย6ล้าน2แสนบาทเป็นเงินสดซึ่งคนที่ถูกรางวัลส่วนใหญ่เห็นว่าจะได้กำไรเพิ่มและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปขึ้นเงินเองมักจะยอมขายให้สแกมเมอร์จะนำสลากใบจริงนั้นไปขึ้นเงินกับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ได้เช็คเงินสดและเอกสารรับรองว่าเงินก้อนนี้ได้จากการถูกรางวัลที่1ศูนย์ AOC 1441ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเห็นแก่เงินส่วนต่างเพียงหลักแสนเพราะคุณอาจตกเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยไม่รู้ตัวหากมิจฉาชีพนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาซื้อฉลากรางวัลของคุณเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินคุณอาจถูกอายัดบัญชีถูกตรวจสอบธุรกรรมและตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีได้และหากเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลใหญ่วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการนำสลากไปขึ้นเงินด้วยตนเองณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือธนาคารกรุงไทยเพื่อให้รับเงินรางวัลครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายและไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินหรืออาชญากรรมทางการเงินจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชทNews.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้
9: ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนรถขั้นแรก
13: นกมาทำงานสายแล้วนะเราอะร้านฉันเปิดตั้งแต่7โมงนี่มันปาเข้าไป8โมงกว่าแล้วแกเพิ่งจะมาเนี่ยนะ
14: โหเจ๊ก็รถเมย์มันไม่มาสักทีหนูรอจนหลับไปหลายตื่นแล้วเนี่ย
13: ก็ทำไมแกไม่ลองซื้อรถมอเตอร์ไซค์สักคันล่ะ
14: หนูไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกเจ๊เป็นฝันที่หนูไม่กล้าฝันมาก่อน
13: แกก็เช่าซื้อเอาสิ
14: ฮะเช่าซื้อคืออะไรล่ะเจ๊
13: สมมุติว่าแกเนี่ยนะจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์สักคันหนึ่งราคา 48,000 บาทแล้วก็จะมีการตกลงกันว่าแกจะต้องจ่ายค่าเช่า48เดือนเดือนละ 1,000 บาทพอแกจ่ายเงินครบตามสัญญาแล้วเจ้าของรถเขาก็จะโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของแกนั่นแหละอ๋อแล้วถ้าไม่ส่งค่าเช่าซื้อติดกัน2เดือนน่ะเจ้าของรถอ่ะเขาสามารถบอกเลิกสัญญาแล้วก็เอารถคืนได้แถมยังริบเงินงวดก่อนที่แกจ่ายไปด้วยแค่นี้เอง
14: หูเจ๊ของหนูนี่ฉลาดจริงๆเลยงั้นหนูขอลาไปติดต่อร้านขายรถก่อนนะเจ๊
13: อ้าวมายังไม่ทันทำงานเลยลาซะละเออเออหวังว่าหลังจากเนี้ยจะไม่มาสายอีกแล้วนะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

ให้ผู้อื่นมัวนำขันเมาแล้วก็พากันไปเมื่อนอนขันมันสูอยากตอนก็ให้เบานั่งลงน้ำใจนักเล่นจะมาแก้ส่งออกพากันซับปากกอกเอาได้ยอดกอก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สวนผลไม้น้ำตกเฮียหนังอำเภอเบตงจัดบุฟเฟ่ต์ทุเรียนส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจที่ร้านสวนผลไม้น้ำตกเฮียหนังถนนเทศจินดาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้จัดบุฟเฟ่ต์ทุเรียนเมืองเบตงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้คนไทยและชาวมาเลเซียได้ลิ้มรสชาติทุเรียนเมืองเบตงที่อร่อยหอมหวานรสชาติแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านนายธินกรแซ่เลี่ยงเจ้าของสวนผลไม้น้ำตกเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและคนไทยสามารถรับประทานทุเรียนรอบละ90นาทีแบบไม่อั้นในราคาหัวละ400บาทแต่ถ้าหากกินทุเรียนหมดทางร้านก็ไม่คิดเงินเลยโดยมีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ให้ได้ลิ้มลองเช่นทุเรียนบ้านเบตงมูซังคิงหนามดำซึ่งมีชาวมาเลเซียต่างเข้าแถวต่อคิวนำทุเรียนที่ปลอกแล้วเป็นภูๆใส่จานไปนั่งรับประทานด้วยความอร่อยพร้อมทั้งได้พูดคุยถึงชาติความอร่อยในราคาสุดคุ้มกับเงินที่เสียไป400บาทโดยสามารถเข้ามารับประทานได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึง 22:00 น.ทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียและคนไทยต่างเข้าคิวเพื่อรอทุเรียนแบบไม่อั้นซึ่งการจัดบุฟเฟ่ทุเรียนนั้นถือเป็นการช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนและได้ร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็วอีกครั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและมาเลเซียนายธินกรเปิดเผยอีกว่าบรรยากาศหลังจากการเปิดบุฟเฟ่ทุเรียนมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียต่างเดินทางมารอคิวตั้งแต่ช่วงเช้าโดยทางร้านได้เตรียมทุเรียนมากกว่า 1,500 กิโลกรัมมีทุเรียนให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์และยังมีผลไม้พื้นถิ่นอย่างส้มโชกุนมังคุดที่ตัดใหม่สดจากสวนมาให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองรสชาติผลไม้เมืองเบตงอีกด้วย
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลบนพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนคำที่มีความหมายเหมือนกัน
10: คุณครูสั่งการบ้านให้ต้อยหาคำที่มีความหมายเหมือนกันพี่เก่งช่วยก้อยคิดหน่อยสิจ๊ะ
11: คำอะไรบ้างล่ะก้อยมีตั้งหลายคำอ่ะ
10: ก้อยได้คำว่าผู้หญิงจ้ะพี่เก่งพยายามหาคำที่มีความหมายว่าผู้หญิงที่จำง่ายๆนะ
11: อะไรดีนะเอางี้กัลยานารีสตรีบังออนนงนุชสมรดารุณีนงพงาอรไทยกาญดายุภายุพดีนงเยาวมารสียุพยงนงครานใช้ได้ไหมก้อย
10: เก่งมากเลยพี่เก่งคุณครูต้องชมก้อยแน่แน
12: ่ภาษาไทยมีคำที่แปลว่าผู้หญิงหลายคำให้เลือกใช้เป็นชื่อและใช้ในการแต่งคำประพันธ์
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

สวัสดีครับพบกับรายการเติมฝันปันสุขนะครับจากมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดพบกับผมนัทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์รับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังตรงนี้เช่นเดิมนะครับทุกวันพุธที่3ของเดือนตั้งแต่เวลา14:10 น.ถึง15:00 น.ผ่านทางคืนนี้ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางองค์กรแม่ของเรานะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkiefm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางนะครับที่ออกอากาศกันอยู่ตอนนี้นะครับรายการของเราก็จะหยิบยกนะครับนำเรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการทุกประเภทนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้เปราะบางต่างๆนะครับที่เราจะได้นำมานำเสนอในหลากหลายแง่มุมนะครับให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงแรกนี้นะครับสำหรับช่วงเติมฝันปันข่าวก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนพิการผู้สูงอายุนะครับมาให้ท่านได้รับฟังกันหลากหลายข่าวเลยที่สรุปมาในรอบประมาณ1 เดือนที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวเกี่ยวกับอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของเติมฝันปันข่าวกันได้เลยครับ

0: ประกันสังคมก็ไม่มี
1: โหหนักอยู่นะคะนั่น
0: ใช่ครับความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณนี้ต้องพูดถึงเลยสำหรับคนทั่วไปนี่อาจจะเป็นฝันร้ายแต่สำหรับแรงงานคนพิการหลายคนที่ถูกจ้างงานภายใต้มาตรา35นี่ไม่ใช่ฝันร้ายครับแต่มันคือเรื่องจริงที่ต้องตื่นมาเจอทุกวัน
1: เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากค่ะ
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเติมฝันปันข่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการเติมฝันปันสุขประจำวันพุธที่17มิถุนายน2569ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการของเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 MHz เป็นประจำทุกวันพุธที่3ของเดือนตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.ผลิตรายการโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่สำคัญที่สุด3ข่าวที่คัดมาเน้นๆเพื่อวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมเชิงลึกที่ส่งผลต่อชีวิตของคนตาบอดคนพิการและชุมชนของเราครับ
1: คือภารกิจของเราวันนี้เราอยากจะชวนมองให้ลึกกว่าแค่พาดหัวข่าวค่ะ
0: ฮะ
1: เราตั้งคำถามสำคัญไว้ว่านโยบายต่างๆทั้งระดับประเทศและระดับโลกจะเปลี่ยนจากแค่ตัวหนังสือบนหน้ากระดาษมาเป็นอำนาจและประโยชน์ที่แท้จริงให้กับคนพิการได้อย่างไร
0: น่าสนใจมากครับ
1: เราอยากจะชวนมองข้ามแนวคิดเดิมๆที่มักจะมองเรื่องเหล่านี้เป็นแค่การสงเคราะห์หรือทำเพื่อความสงสารนะคะ
0: ครับ
1: แต่เราจะมาเจาะลึกกันว่าถ้าเราเปลี่ยนโครงสร้างแล้วมองมันเป็นการลงทุนในทรัพย์สับมนุษย์ภาพรวมของสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างค่ะ
0: ถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนในมนุษย์เนี่ยข่าวแรกของเราวันนี้ตรงประเด็นเลยครับ
1: ยังไงคะ
0: คือเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพิ่งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
1: หรือที่เราเรียกมันว่า MOU เนาะ
0: ใช่ครับ MOU กับหน่วยงานรัฐถึง6แห่งด้วยกันเลยนะครับ
1: โอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะมีที่ไหนบ้างคะ
0: มีทั้งสคบกรมการท่องเที่ยวกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมครับ
1: ครอบคลุมหลายกระทรวงเลยนะคะ
0: เป้าหมายคือเพื่อเป็นต้นแบบการจ้างงานคนพิการครับ
1: อ่าฮะ
0: ทีนี้ภาครัฐก็นำเสนอว่านี่คือก้าวสำคัญแต่แบบถ้าเราเอาเรื่องนี้มาวางเทียบกับข่าวเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ตัวแทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยไปนำเสนอความก้าวหน้าของไทยบนเวทีระดับโลกอย่างการประชุม COSP 19ที่นิวยอร์ก
1: ค่ะ
0: มันมีจุดที่น่าตั้งคำถามมากๆครับ
1: สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือความย้อนแย้งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโครงสร้างกฎหมายค่ะ
0: ยังไงครับ
1: คือถ้าเราจะเข้าใจว่าทำไม MOU ของ6หน่วยงานนี้ถึงถูกจับตามองจากหลายฝ่ายเราต้องเข้าใจกลไกของกฎหมายก่อนค่ะ
0: ครับ
1: ปกติแล้วกฎหมายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเนี่ยมันมี3ทางเลือกหลักๆนะคะ
0: ท่านผู้ฟังอาจจะพอคุ้นๆกันบ้าง
1: ใช่ค่ะมาตรา33คือการจ้างงานโดยตรงสัดส่วนคือพนักงานทั่วไป100คนต่อคนพิการ1คน
0: ครับผม
1: ส่วนมาตรา34คือถ้าบริษัทหรือหน่วยงานไม่สะดวกจ้างก็ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแทน
0: จ่ายเงินแทนการจ้าง
1: ถูกต้องค่ะและมาตรา35คือการให้สัมปทานจัดสถานที่หรือรับเหมาช่วงงานค่ะ
0: ซึ่งไอ้ตรงมาตรา35นี่แหละครับที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาตลอด
1: ใช่เลยค่ะ
0: คือผมขอเปรียบเทียบแบบนี้แล้วกันนะครับในทางปฏิบัติการที่หน่วยงานใช้ช่องโหว่ของมาตรา35ด้วยการไปจ้างเหมาบริการมันเหมือนกับว่าเราได้รับเชิญไปงานเลี้ยงแต่โจภาพดันบอกให้นั่งกินข้าวอยู่นอกบ้านตอนฝนตกนะครับ
1: โหเห็นภาพเลยค่ะ
0: คือคนทำงานเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในระบบก็จริงต้องมาทำงานเต็มเวลาด้วยนะครับแต่กลับถูกกันออกจากร่มเงาของสวัสดิการที่พนักงานคนอื่นในตึกเดียวกันได้รับ
1: เป็นภาพที่สะท้อนความเจ็บปวดได้ชัดเจนมากจริงๆค่ะ
0: ครับ
1: และถ้าจะอธิบายกลไกเชิงโครงสร้างที่ทำให้เกิดช่องโหว่นี้มันคล้ายกับการที่องค์กรเลือกที่จะเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแทนที่จะซื้อเครื่องมาเป็นทรัพย์สินของตัวเองค่ะ
0: เช่ามาใช้เฉยๆ
1: ใช่ค่ะลองนึกดูนะคะถ้าองค์กรเช่าเครื่องมาเขาไม่ต้องรับผิดชอบค่าบำรุงรักษาไม่ผูกพันระยะยาวพอเครื่องเสียก็แค่เรียกบริษัทมาเปลี่ยนเครื่องใหม
0: ่ครับ
1: การจ้างเหมาบริการคนพิการก็ถูกมองในเชิงระบบบัญชีแบบนั้นเลยค่ะคือมองเป็นเพียงการซื้อบริการไม่ใช่การจ้างบุคลากร
0: อ๋อคือตัดความผูกพันออกไปเลย
1: ถูกต้องค่ะทำให้หน่วยงานต้องแบกรับภาระสวัสดิการไม่ต้องจ่ายประกันสังคมลาป่วยก็หักเงินค่ะ

0: จ้างนี่คือกลไกการลดต้นทุนที่กดทับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรงเลยค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับถ้าเปรียบเทียบว่าระบบมองคนเป็นเหมือนเครื่องจักรที่เช่ามาใช้งานชั่วคราวเนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เลยสิครับ
0: ไม่ใช่เลยค่ะมันสวนทางกันเลย
1: ก็คือการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบชัดๆแล้วแบบนี้บนเวทีระดับโลกอย่าง COSP 19ที่เราไปรายงานความก้าวหน้าเราจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงครับในเมื่อกลไกการจ้างเหมาในประเทศยังเป็นแบบนี้อยู
0: ่ก็คือบนเวทีนั้นเนี่ยตัวแทนของไทยได้ชูประเด็นที่ถือว่าก้าวหน้ามากประเด็นหนึ่งเพื่อนำมาปรับใช้ค่ะ
1: เรื่องอะไรครับ
0: นั่นคือการริเริ่มเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินความพิการจากแบบเดิมที่เป็นเกณฑ์ทางการแพทย์มาเป็นการประเมินความพิการทางสังคมค่ะ
1: เอ๊ะมันต่างกันยังไงครับเกณฑ์ทางการแพทย์กับทางสังคม
0: อธิบายกลไกให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะปกติเกณฑ์ทางการแพทย์จะมองว่าความบกพร่องอยู่ที่ตัวบุคคลเช่นขาเดินไม่ได้หรือตาบอดนี่คือปัญหาของร่างกายคนคนนั้น
1: ครับคือมองที่ตัวคนเป็นหลัก
0: ใช่ค่ะแต่การประเมินแบบสังคมจะมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่สภาพแวดล้อมต่างหากค่ะเช่นการที่สถานที่ทำงานมีแต่บันไดไม่มีทางลาดหรือระบบคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับคนตาบอดนั่นล่ะค่ะคือตัวการที่สร้างความพิการขึ้นมา
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
0: การเปลี่ยนมุมมองแบบนี้คือการเปลี่ยนภาระการแก้ไขจากที่ต้องไปซ่อมที่ตัวบุคคลให้กลายเป็นการซ่อมที่โครงสร้างของสังคมแทนค่ะ
1: โอ้เป็นมุมมองที่พลิกไปเลยนะครับหมายความว่าถ้าเรานำแนวคิดเรื่องการประเมินทางสังคมมาใช้กับการจ้างงานตามมาตรา35ปัญหาที่แท้จริงก็ไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพการทำงานของคนตาบอดหรือคนพิการถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะไม่ใช่เลย
1: แต่ปัญหาคือโครงสร้างกฎหมายการจ้างเหมาบริการต่างหากที่สร้างอุปสรรคและก็พรากสวัสดิการไปจากพวกเขา
0: ถูกต้องที่สุดค่ะดังนั้น MOU ของ6หน่วยงานรัฐที่เราเห็นในข่าวจึงเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญมากว่าภาครัฐจะสามารถอุดช่องโหว่ทางกฎหมายนี้ได้จริงในทางปฏิบัติหรือเปล่าค่ะ
1: ครับผม
0: การเป็นต้นแบบจะต้องไม่ใช่แค่การทำตัวเลขรับคนเข้าทำงานให้ครบตามโควต้านะคะแต่ต้องหมายถึงการให้สิทธิ์สวัสดิการและปฏิบัติต่อพวกเขาในฐานะการลงทุนกับบุคลากรที่จะสร้างมูลค่าให้กับองค์กรค่ะ
1: ไม่ใช่แค่จ่ายเงินซื้อบริการเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับเฉยๆนะ
0: ใช่ค่ะต้องมองข้ามเรื่องหลีกเลี่ยงค่าปรับตามกฎหมายไปให้ได้ค่ะ
1: นี่พอพูดถึงเรื่องโครงสร้างมันทำให้ผมนึกถึงข่าวที่สองของเราเลยครับ
0: ข่าวอะไรคะ
1: เพราะถ้าเราจะลงทุนในมนุษย์เนี่ยเราจะดูแค่เรื่องสถานที่ทำงานอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมองไปที่รากฐานของชีวิตเขาด้วยนั่นก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยและชุมชนครับ
0: สำคัญมากค่ะเรื่องนี้
1: คือเมื่อวันที่11มิถุนายนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นายนิกรโสมกลางได้ลงพื้นที่ไปที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพช.เขตบางกะปิครับมีการมอบยุทธศาสตร์เร่งด่วน5ประเด็นภายในกรอบเวลา6เดือนด้วยนะครับ
0: 6เดือนเองถือว่าเร่งด่วนมากเลยนะคะมีอะไรบ้างคะ
1: มีตั้งแต่การขยายเป้าหมายที่อยู่อาศัยผ่านสหกรณ์ชุมชนแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างการขยายและกำกับดูแลกองทุนสวัสดิการชุมชนการให้ความรู้สภาองค์กรชุมชนและการพัฒนาระบบไอทีเพื่อความโปร่งใสครับ
0: โอ้โห
1: เท่านั้นยังไม่พอนะครับแถมยังมีการระบุถึงเป้าหมายในการแก้กฎหมายที่ล้าสมัยร่วมกับสปกและกรมป่าไม้เรื่องที่ดินทำกินด้วยครับ
0: เป็นแผนพุทธศาสตร์ที่พยายามคลุมปัญหาตั้งแต่ระดับปฏิบัติการของชาวบ้านไปจนถึงระดับโครงสร้างกฎหมายระดับชาติเลยนะคะ
1: แต่แบบผมขออนุญาตตั้งคำถามตรงนี้เลยครับ
0: ได้ค่ะว่ามาเลย
1: คือนโยบายเรื่องระบบไอทีเพื่อความโปร่งใสหรือการให้ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะพอขับเคลื่อนได้ทันใน6เดือนใช่ไหมครับ
0: ค่ะเป็นไปได
1: ้แต่ในมุมของการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยที่บอกว่าต้องไปแก้กฎหมายข้ามกระทรวงร่วมกับหน่วยงานอย่างสปก.หรือกรมป่าไม้เราก็ทราบกันดีใช่ไหมครับว่าปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนในประเทศเรามันซับซ้อนขนาดไหน
0: โอ้โหเรื่องนี้เรื้อรังมานานมากค่ะ
1: แล้วกระบวนการทางราชการก็ใช้เวลานานมหาศาลแล้วการผลักดันให้เกิดโมเดลอย่างสากลชุมชนตามนโยบายข้อแรกเนี่ยมันจะไปช่วยชาวบ้านหรือคนพิการในพื้นที่ที่ที่ดินของเขาอาจจะไปทับซ้อนกับที่ป่าไม้ได้อย่างไรครับมันดูเหมือนเป็นแค่การแก้ปัญหาปลายเหตุหรือเปล่าในเมื่อโฉนดที่ดินก็ยังไม่มี
0: เป็นการตั้งคำถามที่เจาะลึกถึงแก่นของปัญหาเลยค่ะ
1: ครับ
0: คือถ้าเรามองภาพรวมให้กว้างขึ้นนะคะถ้ามองผิวเผินมันอาจจะดูเหมือนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ถ้าเราทำความเข้าใจกลไกการทำงานของสหกรณ์ชุมชนเราจะพบว่ามันไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาปลายเหตุค่ะ
1: แล้วมันทำงานยังไงครับ
0: มันคือการสร้างเกราะป้องกันทางกฎหมายที่ทรงพลังมากค่ะในระบบเดิมชาวบ้านหรือคนพิการในชุมชนแต่ละคนมีสถานะเป็นแค่ปัจเจกบุคคลเป็นคนตัวเล็กๆที่ไร้อำนาจต่อรอง
1: ตัวคนเดียว
0: ใช่ค่ะเมื่อเจอกับปัญหาเรื่องสิทธิที่ดินทับซ้อนหรือถูกไล่รื้อก็ยากที่จะไปสู้กับระเบียบของหน่วยงานรัฐขนาดใหญ่ได้
1: อันนี้จริงครับ
0: แต่เมื่อชาวบ้านรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ชุมชนสถานะตามกฎหมายของพวกเขาจะเปลี่ยนไปเป็นนิติบุคคลทันทีค่ะ
1: อ๋อนิติบุคคลหมายความว่าเวลาที่ต้องไปเจรจาหรือทำข้อตกลงกับรัฐจะไม่ใช่การคุยแบบคนตัวเล็กๆร้องขอความเห็นใจแล้วแต่เป็นการคุยแบบองค์กรต่อองค์กรใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยค่ะนี่แหละคือจุดเปลี่ยนของอำนาจต่อรองพอเป็นรูปแบบสหกรณ์เนี่ยการทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวหรือการขอจัดสรรพื้นที่กับหน่วยงานรัฐอย่างสปก.จะสามารถทำผ่านนามของสหกรณ์ได้ค่ะ
1: เข้าใจละ
0: ซึ่งในมุมของภาครัฐมันบริหารจัดการง่ายกว่าเป็นระบบกว่าและมีความน่าเชื่อถือกว่าด้วยค่ะ
1: ครับ
0: นอกจากนี้นโยบายเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนที่พม.เร่งผลักดันก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ทำงานคู่กันค่ะมันคือการนำเงินมาลงขันกันในชุมชนเพื่อสร้างตาข่ายรองรับทางสังคมของตัวเอง
1: เป็นเหมือนกองทุนฉุกเฉินของชุมชนเอง
0: ใช่ค่ะลองนึกภาพดูนะคะถ้าคนตาบอดหรือคนพิการในชุมชนประสบปัญหาฉุกเฉินบ้านพังจากพายุหรือต้องการทุนไปประกอบอาชีพพวกเขาต้องรอระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณจากส่วนกลางที่ล่าช้าเป็นเดือน
1: ๆโอ้กว่ารัฐจะอนุมัติงบลงมาบางทีก็ไม่ทันการ
0: ถูกต้องค่ะแต่กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถพิจารณาและอนุมัติความช่วยเหลือได้ทันทีเลย
1: โอ้โหพออธิบายแบบนี้เห็นภาพกลไกการทำงานชัดเจนมากครับ
0: ค่ะ
1: คือในระหว่างที่รอกฎหมายระดับชาติแก้ปัญหาข้อขวดเรื่องที่ดินซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นปีๆการติดอาวุธด้วยรูปแบบสหกรณ์และกองทุนชุมชนคือการทำให้รากฐานแข็งแรงพอที่จะยืนหยัดอยู่ได
0: ้เป๊กเลยค่ะ
1: มันเหมือนกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของชุมชนแข็งแรงก่อนที่ยารักษาโรคขนาดใหญ่จะมาถึงซึ่งในชุมชนที่แข็งแรงมีตาข่ายรองรับที่ดีคนตาบอดและกลุ่มเปราะบางก็จะได้รับการปกป้องดูแลไปด้วยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นการเปลี่ยนแนวคิดจากการรอคอยการส่งเคราะห์จากเบื้องบนมาเป็นการลงทุนในโครงสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างแท้จริงครับ
0: และเมื่อโครงสร้างที่อยู่อาศัยและชุมชนเริ่มมั่นคงแล้วสิ่งที่จะต่อยอดการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ได้ดีที่สุดคือการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยตัวเองค่ะ
1: ครับผม
0: ซึ่งประเด็นนี้เชื่อมโยงไปสู่ข่าวที่3ของเราที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดเมื่อคนพิการได้รับทั้งโอกาสและมีพลังใจที่เข้มแข็งค่ะ
1: ครับข่าวที่3นี้มี2เหตุการณ์ที่ผมว่ามันสะท้อนเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนในตัวมนุษย์ได้ดีมากๆเลยครับ
0: มีเรื่องอะไรบ้างคะ
1: เหตุการณ์แรกเนี่ยเป็นเรื่องของกีฬาครับเมื่อวันที่9มิถุนายนมีการแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอลชิงแชมป์โลกหรือ IWBF รอบคัดเลือกครับทีมชายของไทยลงแข่งที่บ้านเราเจอกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ผลคือเราพ่ายไป38ต่อ72คะแนนส่วนทีมหญิงบินไปแข่งที่ประเทศสเปนเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสพ่ายไป37ต่อ57คะแนนครับ
0: คือฟังจากตัวเลขคะแนนบนกระดานบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเราตามหลังทีมระดับโลกอยู่ค่อนข้างมากนะคะ
1: ใช่ครับตอนผมเห็นพาดหัวข่าวครั้งแรกผมก็แอบคิดแบบนั้นเหมือนกันบนกระดาษมันดูห่างไกลแต่ผมอยากบอกท่านผู้ฟังว่าคะแนนมันไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสนามเลยครับ
0: ยังไงคะ
1: การที่นักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลของไทยได้ฝ่าฟันจนไปยืนสูดลมหายใจในสนามเดียวกับทีมระดับท็อปของยุโรปได้เนี่ยมันหมายความว่าพวกเขาต้องผ่านการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงมากต้องเอาชนะทั้งข้อจำกัดทางร่างกายและอุปสรรคทางโครงสร้างพื้นฐานในบ้านเรามานับไม่ถ้วนพวกเขาสู้ยิบตาไม่มีการถอดใจเลยแม้แต่วินาทีเดียวเพื่อลุ้นตั๋วชิงแชมป์โลกในนัดที่เหลือนี่แหละครับ
0: โอ้โหน่าชื่นชมมากค่ะ
1: ใช่ครับนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนเลยว่าเมื่อมีการลงทุนสนับสนุนพวกเขาพร้อมจะตอบแทนด้วยความมุ่งมั่นที่ประเมินค่าไม่ได้เลยครับ
0: สิ่งที่คุณนำมาขยายความนั้นสำคัญมากเลยนะคะเพราะความมุ่งมั่นความยืดหยุ่นและการไม่ยอมจำนนต่ออุปสรรคที่นักกีฬาแสดงให้เห็นในสนามเนี่ยมันคือทัศนคติแบบเดียวกันกับที่จำเป็นต้องใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชีวิตจริงค่ะ
1: จริงด้วยครับ
0: และนั่นก็นำมาสู่เหตุการณ์ที่2ที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันค่ะคือการที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจับมือกับสื่ออาสาประชาชน
1: ครับ
0: เปิดพื้นที่ให้คนพิการและผู้ดูแลมาไลฟ์สดขายของผ่าน Facebook ของเพจสื่ออาสาเพื่อคนพิการโดยโครงการนี้ให้เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ
1: โอ้โหโครงการนี้แหละครับที่ผมอยากนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังมากๆเพราะรูปแบบมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังสุด
0: ๆฮะมันทำงานยังไงคะ
1: คือผู้ขายแค่เตรียมข้อมูลเบื้องต้นครับเช่นชื่อสินค้ารายละเอียดจุดเด่นราคาและช่องทางการสั่งซื้อส่งให้ทีมงานแล้วทีมงานจะจัดการเรื่องแพลตฟอร์มการไลฟ์สดให้ทั้งหมดเลย
0: ดีจังเลยค่ะ
1: แต่ผมก็มีข้อสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับและเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะกำลังคิดในใจว่าฉันเป็นคนตาบอดหรือฉันไม่ค่อยถนัดเรื่องเทคโนโลยีเลยไม่รู้จะเสร็จกล้องยังไงไม่รู้ระบบหลังบ้านของการไลฟ์ขายของมันทำยังไงจะเข้าไปร่วมโครงการแบบนี้ได้จริงๆเหรอ
0: เป็นความกังวลที่เข้าใจได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: และนี่แหละค่ะคือความยอดเยี่ยมของกลไกในโครงการนี้เพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อทลายกำแพงเรื่องเทคโนโลยีและอุปสรรคทางกายภาพไปพร้อมๆกัน
1: ยังไงครับ
0: ลองนึกภาพตามนะคะปกติแล้วคนตาบอดหรือคนพิการหากจะเปิดร้านขายของต้องเผชิญอุปสรรคตั้งแต่การเดินทางออกจากบ้านการหาสถานที่ตั้งร้านค่าเช่าที่แพงลิ่ว
1: ใช่เดินทางก็ลำบากแล้ว
0: ไปจนถึงการจัดการหน้าร้านที่ซับซ้อนอีกแต่การไลฟ์สดขายของผ่านเพจสื่ออาสาคือการย้ายหน้าร้านมาไว้บนหน้าจอสมาร์ทโฟนค่ะ
1: แปลว่าไม่ต้องเก่งไอทีก็ทำได
0: ้ถูกต้องค่ะสิ่งที่ผู้ขายต้องทำก็เพียงแค่นำเสนอสินค้าของตัวเองด้วยความรู้จริงและทักษะการพูดซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนมีศักยภาพสูงมากอยู่แล้วค่ะ
1: อ๋อคือมีทีมงานมาช่วยอุดช่องโหว่เรื่องความยุ่งยากทางเทคนิคให้หมดเลยหน้าที่ของเราคือแค่เอาของดีๆที่เรามีมาเล่าให้คนฟังอย่างจริงใจ
0: ใช่ค่ะ
1: แบบนี้มันคือการเปลี่ยนข้อจำกัดเรื่องการเดินทางให้กลายเป็นข้อได้เปรียบในการเข้าถึงลูกค้าหลักแสนหลักล้านคนทั่วประเทศได้เลยนะครับเนี่ย
0: ใช่เลยค่ะนี่คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะ
1: ครับ
0: และเป็นเครื่องยืนยันว่าการลงทุนสร้างพื้นที่และมอบเครื่องมือที่เหมาะสมเนี่ยสามารถดึงเอาศักยภาพทางเศรษฐกิจของคนกลุ่มนี้ออกมาได้อย่างมหาศาลเลย
1: เห็นด้วยมากๆครับ
0: และเพื่อไม่ให้โอกาสดีๆแบบนี้ผ่านไปนะคะขออนุญาตแจ้งรายละเอียดช่องทางการติดต่อสำหรับโครงการไลฟ์สดนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ท่านผู้ฟังที่สนใจหรือมีคนรู้จักที่น่าจะได้รับประโยชน์สามารถติดต่อสอบถามทีมงานโครงการนี้ได้โดยตรงเลยนะคะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะติดต่อคุณนิกหมายเลขโทรศัพท์0817159551-9553
1: ทวนอีกครั้งนะครับ
0: ย้ำอีกครั้งนะคะ0817159551-9553ค่ะโอกาสที่เปิดกว้างแบบนี้อยากให้ช่วยกันคว้าไว้แล้วก็แชร์ต่อเยอะๆค่ะ
1: วันนี้เราเจาะลึกกันครบทุกมิติเลยนะครับท่านผู้ฟัง
0: ใช่ค่ะเต็มอิ่งมาก
1: ตั้งแต่ภาพใหญ่ระดับกฎหมายและนโยบายอย่างการวิเคราะห์ช่องโหว่การจ้างงานตามมาตรา35ที่เราต้องเลือกมองคนเป็นเหมือนเครื่องจักรที่เช่ามาใช้งานชั่วคราวการสร้างรากฐานชุมชนและที่อยู่อาศัยผ่านกลไกสหกรณ์ชุมชนเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง
0: ค่ะ
1: ไปจนถึงพลังใจที่ไม่ยอมแพ้ของนักกีฬาวีลแชร์ทีมชาติไทยและการเปิดหน้าร้านออนไลน์เพื่อสร้างรายได
0: ้อ่าฮะ
1: ทุกเรื่องที่เราคุยกันตั้งแต่นาทีแรกจนถึงตอนนี้มันถูกร้อยเรียงด้วยเส้นได้เดียวกันนั่นก็คือเรื่องของเป้าหมายในการลงทุนครับ
0: และนี่คือข้อคิดที่อยากฝากไว้ให้ทุกท่านได้ลองนำไปทบทวนต่อค่ะ
1: ครับผม
0: ตลอดเวลาที่ผ่านมาสังคมมักจะคุ้นชินกับการให้สวัสดิการคนตาบอดคนพิการหรือกลุ่มเปราะบางในรูปแบบของการสงเคราะห
1: ์คือให้เพราะสงสาร
0: ใช่ค่ะคือให้เพื่อให้รอดชีวิตไปเป็นวันๆแต่วันนี้เราได้เห็นกลไกต่างๆแล้วว่าเมื่อเราเปลี่ยนเป้าหมายจากการสงเคราะห์มาเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านกฎหมายการจ้างงานที่เป็นธรรมโครงสร้างชุมชนที่เข้มแข็งหรือการมอบแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีผลตอบแทนที่สังคมได้รับกลับมามันไม่ใช่แค่รอยยิ้มแห่งความขอบคุณค่ะแต่คือผู้ประกอบการคนใหม่คือกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจและคือพลังขับเคลื่อนประเทศที่จะเติบโตไปพร้อมๆกัน
1: ครับ
0: คำถามก็คือสังคมไทยพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนมุมมองนี้ถาวรในทุกๆนโยบายหลังจากนี้คะ
1: เป็นคำถามทิ้งท้ายที่ส่งพลังและชวนให้กลับไปขบคิดต่อมากๆครับการเปลี่ยนจากการสงเคราะห์เป็นการลงทุนเนี่ยจะเป็นกุญแจสำคัญที่ไขศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนออกมาได้อย่างเต็มที่
0: ใช่ค่ะดีค่ะ
1: สำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการความช่วยเหลือหรือกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ083-456-9151ครับย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ083-456-9151ครับ
0: ค่ะอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆจากทางมูลนิธิกันนะคะ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการเติมฝันปันสุขกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: รายการเติมฝันปันสุขโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด
3: ทุกวิกฤตการณ์ผู้พิการได้รับผลกระทบมากกว่าผู้อื่นเสมอร่วมสนับสนุนโครงการผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้และมีงานทำเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครกำหนดพิธีทอดผ้าป่าวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 นจำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-248-0555 LINE Official @thaiblind email thaiblind.54@gmail.com
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
6: ดีใจมากเลยครับได้วีแชร์ใหม่แทนคันเก่า
7: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
8: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเครื่องสำหรับคนพิการ
9: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
10: สนับสนุนโดย118คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
2: รายการเติมฝันปันสุขโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด
11: ช่วงหลานย่าปันสุข

0: กลับมาช่วงที่สองของรายการเติมฝันปันสุขโดยมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเราบันทึกรายการกันที่ KRB Studio นะครับชั้นสามอาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานำออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาครับ FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับรับฟังได้ทุกวันพุธที่3ของทุกเดือน14นาฬิกา10นาทีถึง15นาฬิกาแล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นองค์กรแม่ของเรานะครับ www.nmab.or.th/radio ก็ติดตามกันได้ในทุกๆช่องทางของทางรายการนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีนะครับแล้วก็พี่ๆเจ้าที่ทุกท่านครับที่ดูแลการออกอากาศของเราในทุกๆเดือนนะครับในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเราได้นำพานะครับคนตาบอดนะครับที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตนะครับไปพบแพทย์นะครับเนื่องจากคุณป้าสุทินคุณป้าประทินนะครับซึ่งมีความพิการทางด้านตาบอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันมีความพิการทางด้านหูเพิ่มเติมนะครับเป็นลักษณะของหูตึงไม่ได้ยินนะครับจากที่ทางมูลนิธิเราได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบนะครับไปพูดคุยกับคุณป้าเมื่อช่วงประมาณปลายปีที่ผ่านมานะครับเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเราก็มีงบประมาณที่เพียงพอนะครับซึ่งได้รับจากการบริจาคจากทุกท่านในเคสแรกนี้นะครับเราก็ได้ลงพื้นที่ไปพาคุณป้าไปรักษาเรื่องของการได้ยินนะครับพร้อมทั้งจัดซื้อเครื่องช่วยฟังให้กับคุณป้าด้วยนะครับโดยทั้งหมดก็ใช้งบประมาณไปประมาณเกือบ 9,000 บาทนะครับซึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตรงนี้จากทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคกันเข้ามานะครับเดี๋ยวให้ไปฟังบรรยากาศของวันนั้นนะครับที่ได้ลงไปคุณรัตนาเกษมศักดิ์นะครับทำคลิปนี้มาสามารถไปรับชมทั้งภาพและเสียงได้ผ่านทางเพจของมูลนิธิได้นะครับเดี๋ยวเชิญรับฟังคลิปตรงนี้กันก่อนครับ
1: ป้าสุธินไปหาหมอเนี่ยค่ะเนื่องจากป้าสุธินมีพฤติกรรมทางการเงินแล้วก็หูข้างหนึ่งไม่ได้ยินนะคะเราก็จะพาไปช่วยให้คุณหมอนะคะช่วยวัดให้นะคะว่าการได้ยินอยู่ในระดับไหนนะคะ
2: ป้าพิงคะอยู่ไหน
3: ป้าพิงกำลังเดิน
2: สวัสดีค่ะแต่งตัวสวยยังแต่งตัวสวยยังแต่งตัวสวยยังคะป้าจะไปหาหมอกัน
4: น้ำหนักเหลือเนี่ย
2: น้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปทำงานกัน
4: นายกมาไหม
2: ไม่มาค่ะมีหนูพามาเพราะว่านายกติดที่สุราษฎร์ค่ะ
4: ค่ะ
5: ตอนนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลกันแล้วนะคะทุกคนเราก็พาป้าสุทินไปตรวจค่ะหลังจากที่พาป้าสุทินไปตรวจแล้วนะคะเราก็มาที่บริการศูนย์เครื่องช่วยฟังค่ะเพื่อวัดระดับการได้ยินของคุณป้านะคะเพื่อที่จะได้ใช้เครื่องช่วยฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: ได้ทั้งสองฝ่ายอะไรยังสอง
1: รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ
2: ดีอ่ะใส่ใส่ในเรื่องที
1: ่ได้ยินชัดขึ้นใช่ไหมคะอยากให้ป้านะคะขอบคุณผู้จัดเวทีทุกท่านนะคะที่ร่วมสนับสนุนนะคะในการที่จะช่วยฟังในครั้งนี้ค่ะบอกความรู้สึกหน่อยค่ะ
2: ทุกขอให้ทุกท่านคุณหมอด้วยคุณนายด้วยคุณที่มาด้วยมาทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญ

0: ในปาสกินนะคะรักษาปาสกินและจะได้ยินเพิ่มขึ้นเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมาก
2: นี่คือเสียงจากป้าสุทินสารพยอมนะครับเป็นคนตาบอดที่เราได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะครับตามที่ได้สัญญาไว้กับป้าในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับนอกจากเคสนี้แล้วช่วงก่อนหน้านี้เราก็มีลงไปช่วยนะครับทั้งเคสที่เกี่ยวกับบ้านไฟไหม้นะครับที่อำเภอจักราดนะครับก็ได้ช่วยเหลือเรื่องของการระดมทุนนะครับการก่อสร้างบ้านไปจำนวน 5,000 บาทนะครับจากทางมูลนิธิแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีของอบต.วังหมีนะครับที่เราลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพให้กับคนตาบอดที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิตนะครับมีพิการซ้ำซ้อนนะครับมากกว่า1อย่างนะครับหรือว่าบางคนที่เราลงไปก็มีพิการทั้งบ้านเลยก็มีนะครับเราก็ลงไปช่วยเหลือในเบื้องต้นตรงนี้แล้วก็เราก็จะลงพื้นที่ไปเป็นระยะระยะนะครับตามงบประมาณที่เรามีนะครับซึ่งงบประมาณตรงนี้เราก็ได้มาจากการขอรับบริจาคจากทุกท่านนะครับก็จะพยายามใช้ทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่านะครับกับที่ท่านได้บริจาค กันเข้ามานะครับก็ยังเหลืออีกหลายเคสนะครับที่จะได้ลงไปช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ยังเหลือเท่าที่ผมจำได้ก็จะเป็นคุณลุงสวัยนะครับก็เป็นเคสคล้ายๆกันกับป้าสุทินนะครับก็คือนอกจากตาบอดแล้วช่วงอายุเยอะขึ้นก็มีลักษณะของการหูตึงขึ้นมานะครับก็ทำให้การดำรงชีวิตยากขึ้นนะครับยิ่งของคุณลุงสวัยถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าท่านจะเดินไม่ได้ด้วยตอนนี้นะครับก็จะพยายามช่วยเหลือให้เร็วที่สุดนะครับตามงบประมาณที่เรามีตรงนี้นะครับท่านพบเห็นคนตาบอดนะครับบริเวณใดอยู่ที่ใดนะครับซึ่งได้รับความยากลำบากนะครับเขาสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาให้กับมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของเราได้เราจะได้ลงไปช่วยเหลือนะครับอาจจะเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับแล้วก็หาช่องทางในการของงบประมาณเพิ่มเติมจากทางภาครัฐนะครับมาช่วยเหลือแล้วก็จะมีเคสใกล้ๆกับมูลนิธิเรานะครับที่บ้านหนองสองห้องหมู่4ซึ่งก็เป็นพิการตาบอดเช่นเดียวกันแล้วก็มีความยากไร้นะครับตอนนี้เราก็รับเรื่องมาแล้วเรียบร้อยกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในการลงพื้นที่ช่วยเหลือนะครับสามารถแจ้งกันเข้ามาได้นะครับว่าพบคนตาบอดอยู่บริเวณใดที่มีลักษณะของความยากลำบากนะครับในการดำรงชีวิตอาจจะพิการซ้ำซ้อนเพิ่มด้วยหรือว่าป่วยเพิ่มด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถแจ้งมูลนิธิกันเข้ามาได้นะครับหลากหลายช่องทางเลยนะครับของทางมูลนิธิเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์ก็โทรมาได้044-353-452นะครับ044-353-452หรือเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็083-456-9151ครับ083-456-9151และ official @bldfconnect นะครับ @bldfconnect ก็สามารถแอดไลน์เป็นเพื่อนพูดคุยกันได้หรือว่าจะเป็นทางเพจของ Facebook นะครับเพจมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็ติดตามข่าวสารจากทางมูลนิธิได้ผ่านทางเพจตรงนี้ได้ด้วยนะครับหรือว่าอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางมูลนิธิเราเพิ่มเติมนะครับจะมาบริจาคด้วยตัวเองก็ได้นะครับเป็นสิ่งของเป็นข้าวสารอาหารแห้งเพิ่มเติมก็บริจาคได้ที่สำนักงานของมูลนิธิครับตั้งอยู่ที่ตั้งเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาจาก โลตัสหัวทะเลครับสักประมาณ1กิโลครึ่งนะครับมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินนะครับเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมามูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับเลี้ยวขวาเข้ามาประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเรามูลนิธิของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ขวามือเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นนะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกมาบริจาคที่สำนักงานก็สามารถโอนเป็นเงินมาบริจาคได้นะครับผ่านทางหมายเลขบัญชีของทางมูลนิธินะครับเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหมายเลขบัญชี665306-6363นะครับ665306-6363บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด665306-6363นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วนะครับหมดเวลาของรายการเติมฝันปันสุขของเราในเดือนนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพุธที่3ของเดือนหน้าตั้งแต่เวลา 14:10 น.ถึง 15:00 น.ตรงนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: โซลาเซลล์แซงก๊าซธรรมชาติขึ้นแท่นแหล่งผลิตไฟฟ้าอันดับ3ของเอเชียพลังงานแสงอาทิตย์แสงหน้าพลังงานก๊าซในเอเชียกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่อันดับ3ของทวีปตามการวิเคราะห์ล่าสุดของ Carbon Beach ทั้งนี้การขยายตัวอย่างรวดเร็วของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศต่างๆเช่นจีนอินเดียและปากีสถานทำให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่อปีจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเกือบ4เท่านับตั้งแต่ปี2020สำหรับเอเชียคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ 60% ของการเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกในช่วงเวลาดังกล่าวส่งผลให้ทวีปนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลกขณะที่ถ่านหินและพลังงานน้ำยังคงเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียโดยผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 52% และ 12% ของไฟฟ้าทั้งหมดในทวีปต่อปีตามลำดับอย่างไรก็ตามแม้ก่อนหน้านี้จะมีการคาดการณ์ว่าพลังงานก๊าซจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาคแต่ปริมาณการผลิตกลับชะงักงันเนื่องจากปัญหาการหยุดชะงักของอุปทานราคาก๊าซที่ค่อนข้างสูงและการเติบโตของพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดจบข่าวเยาวรักษ์แซ่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วาดว่างหมากดักไว้ทุกทางเลยถ้าแพ้ตานี้อย่าลืมเรียกขนมพวกเราตามสัญญานะก้าวเต็ม
1: นั่งนานเมื่อยจังเลยเขาขอโทษจะบิดขี้เกียจแล้วมือไปปัดโดนได้ไงเนี่ย
0: อย่ามาทำเป็นแก้ตัวเลยรู้ว่าจะแพ้เลยคว่ำกระดานใช่ไหมก้าวเต้น
1: คว่ำกระดานอะไรฉันไม่ได้จับกระดานเลยสักนิดมันเป็นอุบัติเหตุนะ
2: เอาล่ะไม่ต้องเถียงกันวิเชียรมาศเขาพูดถึงสำนวนคว่ำกระดานต่างหากจ้ะเป็นอีกหนึ่งสำนวนที่มาจากการเล่นหมากรุกนะ
1: อ้าวแล้วมันคืออะไรล่ะเกี่ยวอะไรกับการเล่นหมากรุกด้วยอ่ะ
2: คืออย่างนี้นะจ๊ะคว่ำกระดานหรือล้มกระดานเป็นสำนวนที่มาจากการเล่นหมากรุกในการเล่นหมากรุกต้องใช้อุปกรณ์สองอย่างคือตัวหมากกับกระดานแต่ละฝ่ายจะผลัดกันเดินหมากของตนไปตามตาต่างๆบนกระดานเพื่อวางแผนรุกกินขุนของฝ่ายตรงข้ามมีบางครั้งผู้เล่นฝ่ายหนึ่งมีฝีมือเล่นสู้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แม้หมากจะยังอยู่เต็มกระดานแต่เมื่อคเนดูแล้วว่าตนต้องแพ้แน่จึงหาอุบายปัดตัวหมากรุกให้ล้มกระจัดกระจายเช่นแกล้งลุกขึ้นพรวดพราดและให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปกระแทกกระดานให้ปัดเป๋ตัวหมากก็เคลื่อนที่รวนไปและแต่ละฝ่ายก็จำไม่ได้ว่าหมากแต่ละตัวอยู่ในตำแหน่งใดจำเป็นต้องยกเลิกหมากตานั้นแล้วเริ่มเล่นกันใหม่จึงเกิดเป็นสำนวนว่าคว่ำกระดานหรือล้มกระดานหมายถึงใช้อำนาจทำให้ยุติหรือล้มเลิกไปกลางเมื่อล้มกระดานแล้วอาจเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ต้นขึ้นใหม่ก็ได้เช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการเลือกตั้งไม่โปร่งใสจึงล้มกระดานและจัดการเลือกตั้งใหม
0: ่เห็นไหมบอกแล้วว่าก้าวแต้มตั้งใจจะคว่ำกระดาน
2: ทีหลังอย่าทำแบบนี้นะก้าวแต้มเราควรมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยไม่ใช้กลโกง
1: แหมรู้แล้วนะเรื่องแค่นี้เองแค่เล่นกันขำๆทำเป็นจริงจังไปได้
2: คิดอย่างนี้ไม่ได้นะเรื่องเล็กๆแบบนี้นี่แหละที่จะเป็นบ่อเกิดของเรื่องใหญ่วันนี้โกงเล็กๆได้วันหน้าก็โกงใหญ่ๆได้ก้าวแต้มอยากโตไปเป็นแมวขี้โกงเหรอ
1: ไม่อยากอ่ะ
0: งั้นก็อย่าทำแบบนี้อีกนะถึงก้าวแต้มจะอ้วนแต่กล่ะซุ่มซ่ามขี้เศร้า
1: โอ้มีดีบ้างไหมเนี่ย
0: กำลังจะพูดนี่ไงแต่ก้าวแต้มก็เป็นเด็กดีมีน้ำใจรักเพื่อน
2: ใช่ต้องรักษาความดีไว้สิก้าวแต้มอย่าปล่อยให้ความไม่ดีเข้ามาครอบงำจิตใจเราถ้ายอมวันนี้วันหน้าก็จะมีมามากขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นแมวไม่ดีในที่สุด
1: จ้ารู้แล้วจ้า

ลาเอ้ยคันมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังหักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังหักเจ้าเสมอเด้อ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: น้ำผึ้งเปรี้ยวชันโรงบือแนตาสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสการค้าชายแดนที่ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรงตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายมนุษย์ตราดือราแมหรือบังเลาะเจ้าของฟาร์มเลี้ยงผึ้งชันโรงรายแรกๆของจังหวัดได้พาชมฟาร์มชันโรงกว่า200รังซึ่งมีการเลี้ยงถึง9สายพันธุ์โดยสายพันธุ์หลักๆก็คืออีตาม่าโดยบังเลาะเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นว่าเมื่อหลายปีก่อนได้นำชันโรงสายพันธุ์เล็กจากยุ้งฉางมาเลี้ยงในกล่องรองเท้าแม้จะถูกมองว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะในเวลานั้นยังไม่มีใครสนใจการเลี้ยงชันโรงแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการศึกษาด้วยตนเองทำให้สามารถพัฒนาจากรังเล็กๆกลายเป็นฟาร์มต้นแบบในปัจจุบันทั้งนี้เส้นทางการทำฟาร์มก็ไม่ง่ายต้องเผชิญทั้งปัญหาการทำตลาดและอุปสรรคจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมที่เคยสร้างความเสียหายรังชันโรงนับร้อยรังแต่ไม่ย่อท้อพร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้และรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนในพื้นที่จุดเด่นของน้ำผึ้งชันโรงบือแนตาคือความหลากหลายของรสชาติที่เกิดจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติในส่วนผสมผสานซึ่งมีทั้งทุเรียนมังคุดมะไฟรวมถึงพืชผักและไม้ดอกนานาชนิดทำให้น้ำผึ้งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งรสหวานและรสเปรี้ยวแตกต่างจากน้ำผึ้งชันโรงในพื้นที่อื่นๆปัจจุบันบางเลาะจำหน่ายทั้งน้ำผึ้งและรังชันโรงผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงส่งวัตถุดิบให้ภาคเอกชนโดยมีลูกค้ากระจายอยู่ทั่วประเทศขณะที่ความนิยมการเลี้ยงชันโรงในจังหวัดนราธิวาสก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่มีเพียงไม่กี่รายตอนนี้เกษตรกรให้ความสนใจหลายร้อยคนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ฟาร์มยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียญี่ปุ่นรัสเซียและยุโรปที่เดินทางเข้ามาเรียนรู้และชิมน้ำผึ้งชันโรงซึ่งต่างประทับใจกับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งจากผึ้งจิ๋วชนิดนี้หากใครสนใจที่จะเรียนรู้การเลี้ยงชันโรงหรือสนใจสั่งซื้อน้ำผึ้งชันโรงบือแนตาสามารถติดต่อได้ที่บังเลาะโทรศัพท์084-964-2485หรือที่ Facebook เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับฟาร์มชันโรงบือแนตาตันหยงมัด
2: จบข่าววินุลรัศีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
9: ตอนลูกเรือนแต่พอตัว
10: ชมรมวรรณศิลป์
11: นี่เพื่อนๆเราสองคนเอาชุดที่จะใส่ไปงานเซ็ตที่ไหนมาโชว
12: ์โอ้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะ
11: ก็แหมระดับชั้นสองคนแล้วก็ต้องโดดเด่นเป็นธรรมดาเนอะค่ะยังไงจะรีบจัดการให้นะคะ
12: มีอะไรหรือเปล่า
11: ก็บัตรเครดิตนะสิโทรมาทวงหนี้เราก็ด้วย
12: เพิ่งจะโดนทวงไปเมื่อเช้านี่เหมือนกัน
11: เราได้ยินหมดแล้วเหนื่อยนะที่เขาว่าปลูกเรือนแต่พอตัวปลูกเรือนแต่พอตัวคือเมื่อจะทำอะไรต้องประมาณให้พอดีพอเหมาะกับฐานะและความสามารถของเราเหมือนกับเวลาที่เราปลูกบ้านถ้าไม่ประมาณการให้พอเหมาะงบก็จะบานปลายยังไงล่ะจ๊ะขัดช้อปปิ้งให้พอดีกับเงินในกระเป๋านะจ๊ะ
12: เราสองคนเข็ดแล้วจ้า

0: ก่อน
1: กิตติยศถวายความเคารพตรียามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานของราชวงศ์ไทยนั้นได้ยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากจะเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวัดต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติต่ำความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทั้งในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้นะครับมีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับคำว่าสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันนรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ได้อธิบายของคำว่าสัตตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนั่นเองครับซึ่งทางนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมติมหาเถระสมาคมเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในเบื้องต้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปและเห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศได้ดำเนินการอาทิในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและของชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมารวมไปถึงการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวานคือ7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสตมวาน100วันโดยอนุโลมวันกำหนดการตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีในแต่ละวาระโดยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลรวมไปถึงการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมไปถึงการสวดมาติกาหรือสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปันนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานและก็การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนั่นเองครับสำหรับในส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569สัตมวานครบ7วันจากนั้นปันนรสมวานครบ15วันซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และก็สตมวาน100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
0: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในวันนี้นะครับทั่วประเทศนั้นมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนวาระครบ7วันหรือสัตมวานในวันนี้ครับซึ่งสำหรับในส่วนกลางครับวันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งโอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10 รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงรองนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนารองนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรและกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและกราบลาพระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับรองนายกรัฐมนตรีและประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่18เข้าไปครับวันศุกร์ที่18มิถุนายน2569เชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดวันและเวลานะครับณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ท่านฟังครับในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิบัติรัตยานะครับก็ได้มีการประดิษฐานในส่วนที่มีความสำคัญและก็ในเรื่องของพระกิตติยศสูงสุดนะครับดังวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากอาจารย์สรัญมกรุฑอินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้มาเป็นผู้ใหญ่ร่วมในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับในวันนี้การในส่วนของบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งได้การทรงพระนามโปรดเกล้าในพระอริยยศสูงสุดแล้วนะครับในขณะนี้ครับซึ่งก็คือพระโกศด้วยนะครับ
3: ถวายพระโกศทองใหญ่นะครับ
1: ครับซึ่งก็เป็นพระโกศที่ได้ประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยา
3: ครับในส่วนของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับจะเป็นพระที่นั่งที่อยู่ในพระราชฐานชั้นกลางนะครับ
1: ครับ
3: ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระที่นั่งหลังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นนะครับภายหลังเกิดเหตุมีฟ้าผ่านะครับพระที่นั่งอมรินทราภิเษกนะครับก็เลยมีการสร้างพระที่นั่งขึ้น2องค์องค์หนึ่งคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็ส่วนที่ต่อเนื่องมาคือพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมราชวังแล้วครับ
4: ยกหกครับ

0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์ที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณข้างประตูแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับซึ่งกองทหารกิตติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นทหารกองกิตติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินนะครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เทียบนะครับและก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
1: ในส่วนของคำว่ามุกสันครับมุกสันจะเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างพระที่นั่ง2องค์คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกับพระที่นั่งพิมานรัตยาครับมีลักษณะเป็นโถงทางเดิมเชื่อมถึงกันนะครับจะเรียกว่ามุกสันนะครับ
0: ครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่จะอยู่
1: ด้านหลังทางใต้นะครับของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
0: ครับแล้วก็ในพระที่นั่งองค์นี้นะครับโดยปกติจะไม่ได้มีการประดิษฐานในเรื่องของพระศพอยู่
1: ใช่ครับเดิมทีเดียวตอนแรกสร้างนะครับใช้เป็นพระวิมานที่ประทับครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยท่านโปรดให้ลูกสาวนะครับหรือว่าพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพบดีนะครับประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วลูกสาวองค์นี้จะเป็นองค์ที่ท่านโปรดแล้วก็ท่านรักมากนะครับ
0: ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับผ่านพระบรมสารีริกธาตุซึ่งจะมีผู้ที่ได้มาเฝ้านะครับทั้งข้าราชการที่มาเฝ้าในขณะนี้นะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแล้วมาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ส่งวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศซึ่งพระโกศที่ได้ประดิษฐานในขณะนี้ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ครับอาจารย
1: ์ครับเป็นพระโกศทองใหญ่องค์ที่สร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่9ครับ

0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะเป็นงานประโคมสังแตรงอนแต่ฝรั่งปีกรองชนะปีพาดและเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพได้วงบรรเลงเพลงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยไปนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วได้ส่งกราบจากนั้นได้เสด็จพระชำเนินส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
1: ครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับประทับนั่งขัดสมาธิราบนะครับ

0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในประทับพระราชอาณาจักรที่อารัธนาพระปริตครับ
1: สัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

Sorry.

0: ท่านผู้ฟังครับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบโดยที่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับในการพลาดในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในวันนี้นะครับนำไปที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: ติภายโกโหตุอโรโกโหตุติภายโกโหตุอโรโกโหตุสุปิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัมปรมราชินีติติปิจังติติกมังติติลาโภติโยนิจังพระมีนมหาราชวรตาพระมณียาสหะโอทจัพพะทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายอดิเรกสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสถวายพระพรลานอกจากนี้พระสงฆ์อีก8รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและพระพรหมวชิระรังสีวัดประบอนิเวศวิหารโดยหลังจากนี้นะครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับ
2: ในส่วนของพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพิธีสวดพระพุทธมนต์เนี่ยจะเป็นการพระราชพิธี2วันครับโดยในวันแรกเนี่ยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจำนวนหนึ่งนะครับมาในการบำเพ็ญกุศลนะครับโดยถ้าเป็นงานอาวัตมงคลนะครับก็จะไม่มีการตั้งน้ำมนต์แล้วก็ไม่มีการวงได้ใส่ศีลนะครับในส่วนของบทที่มีการสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยบทปาวโตปมะคาถานะครับบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของภูเขาที่กลิ้งมาจากทางทั้ง4ทิศนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความตายไปได้นะครับปาปโตมาจากคำว่าบรรพตที่แปลว่าภูเขานะครับบทที่2มาจากชื่อว่าบทอริยธนคาถาครับมาจากพระสุตตปิฎกว่าด้วยเรื่องของทรัพย์ทั้ง5ครับทรัพย์ทั้ง5ประกอบไปด้วยทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือการบริจาคหรือจาคะนะครับทรัพย์คือสุตหรือการเป็นพหูสูตรแล้วก็ทรัพย์คือปัญญาครับบทที่3ว่าด้วยธรรมนิยามครับธรรมนิยามเนี่ยจะว่าในเรื่องของกฎไตรลักษณ์ครับสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจานะครับสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งปวงคือเป็นอนัตตานะครับบทที่4เป็นบทติลักขณะทิกาถานะครับก็จะว่าในเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารด้วยเหมือนกันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งปวงเนี่ยล้วนเป็นอนัตตานะครับจะเป็นธรรมะที่เลือกในเรื่องของความตายด้วยเช่นเดียวกันบทที่5ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าในเรื่องของวงจรของจิตทั้งวงจรเกิดแล้วก็วงจรดับนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วนะครับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทครับบทที่6ว่าในเรื่องของพุทธอุทานคาถานะครับเป็นคาถาที่ทรงอุทานนะครับภายหลังจากตรัสรู้ครับแล้วก็บทที่7นะครับพัทเดกรัตตคาถาครับบทนี้นะครับเป็นพระสูตรที่พิจารณาธรรมะในราตรีเดียวนะครับเพราะว่าแม้ราตรีเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจในธรรมะเนี่ยก็จะช่วยในการบรรลุธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการคัดเลือกบทนะครับในการมาสวดพระพุทธมนต์นะครับทั้ง7บทที่ผ่านมานะครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์สรัญมกรุฑอินทร์ครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์คือพระสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับและพระสงฆ์สี่รูปที่จะสวดธรรมคาถาขึ้นยังอาสงซึ่งวันนี้จะมีทั้งการถวายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมคาถาครับอาจารย์ครับ
2: ครับในส่วนของธรรมคาถาครับจะเป็นการเลือกเอาบทสวดนะครับมาใช้ในการสื่อธรรมะนะครับพูดในเรื่องของการนำเอาบทร้อยกรองต่างๆนะครับมาแต่งแล้วก็มาผูกขึ้นเป็นภาษาบาลีครับจะใช้ในการสวดต่อท้ายจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับ
3: ในขณะนี้เจ จ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาครับธรรมะที่ได้มีการเชิญไว้ประดิษฐานไว้ที่ตรงด้านเหนือใกล้กับอาสงเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็อยู่เรื่องด้านที่ประทับพระราชอาณาจักรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้านฝั่งที่ด้านตรงกลางก็คือพระโกศพระศพนะครับ
2: พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนะครับ
3: ครับเมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะครับได้ขึ้นอย่างธรรมาสน์แล้วและพระสงฆ์ที่จะได้สวดธรรมกถาอย่างนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับจะพนักงานได้เชิญเทียนนะครับซึ่งจะได้ทรงจุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ประเพณีนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับในทั้งในส่วนของราชสำนักแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปก็มีลักษณะแบบ
2: นี้กันเดียวกัน
3: เดียวกันนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานนะครับซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในระดับต่อไปการประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับที่ได้ถวายพระกิตติยศอย่างสูงสุดตามประราชประเพณีด้วยครับแล้วก็ในพระอิสยศของ
2: สมเด็จเจ้าฟ้านะครับ
3: ครับฉันสมเด็จเจ้าฟ้านะครับ
2: เดิมทีเดียวถ้าเจ้านายฝ่ายในสิ้นพระชนครับในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ
3: ครับ
2: จะมีอาคารที่อยู่ริมกับด้านนอกของเขตกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตครับชื่อว่าหอธรรมสังเวชแล้วก็หอนิเพศพิทยานะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นเจ้านายฝ่ายในที่เป็นผู้หญิงนะครับถึงคราวสิ้นพระชนลงเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่ที่นั่นนะครับรวมถึงถ้าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ทำการโศกันไปมีวางด้านนอกเนี่ยก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ด้านในหอธรรมสังเวชด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสงวนเฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับพระอัครมเหสีแล้วก็พระบรมราชบุพการีเท่านั้นนะครับ
3: ครับ
2: ตัวอย่างเช่นในคราวสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับท่านก็ตั้งมาเป็นกุศลที่หอธรรมสังเวชนะครับหรือว่าสมเด็จพระนางรำเพยพระมาราภิรมย์หรือว่าสมเด็จพระเทพศิรินเนี่ยก็ตั้งที่หอธรรมสังเวชด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
3: ครับเมื่อเจ้าพนักงานนะครับก็จะได้เคลื่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนของการที่จะถวายพระธรรมเทศนานี่นะครับก็จะเคลื่อนไปที่หน้าของพระโกศนะครับเมื่อจุดแล้วนะครับพระโปรดเกล้ากระหม่อมนะครับที่จะดำนะครับในเครื่องทองน้อยที่ได้ตรงจุดนั้นนะครับไปที่พระโกศสำหรับพระศพส่งธรรมนะครับ
2: ตอนนี้ก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัจจาเสด็จไปทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยนะครับที่หน้าพระโกศนะครับสำหรับพระศพทรงธรรมครับ
3: หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัจจาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วก็ได้ทรงกราบและได้ทรงศีลนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับ

0: ยังทันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: ธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจทาสันติทะสัตตาปรัชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโวหารอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรักขติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเอติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพอุทิศกัลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่ประชาติได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปักยปักด้วยความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาถทรงรับครับการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหาร พื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยกาพระอัยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันธธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคธรรมอันพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประณามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์พฤกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นมเรนทิราเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณูปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระไตรสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปรีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยบุตรวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบรมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบรมีย่อมมีกมลเต็มตื้นประดุจได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับ มิให้ขาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนพชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ด้วยความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนานับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุล่วงกว่า100ปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพน้าสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธรรมโมหเวรักขติธรรมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบว่าฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตะอิตะปยปฏิบัติและปรหิตปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จประหนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คองไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณูปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชะนี้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพปดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามขัตติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกัลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประสบกรณิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหว และห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีและแล้วกิติยาภาอันเรืองรองนั้นครอบพันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบาลีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกาเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเปจะสะเกปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระราชศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบจะได้ลงจากธรรมาสน์นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบำมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาและประทับพระราชอานะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับเป็นพระครูพระปริยนจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปด้วยกันนะครับนั่นคือพระครูวิญญาพิวุฒิพระมหายุทธนาธีรยุทโธพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัทโธนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในการถวายพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้จบลงไปนะครับก็จะได้ ส่วนที่มีสาระสำคัญอาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าชื่อของในพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่ที่ครับ
3: พระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทรงแสดงไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าฉัตโตปมะคาถาครับฉัตตะก็คือร่มหรือฉัตรนะครับปมะก็คืออุปมาดังฉัตรนะครับเปรียบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นนะครับเป็นดังร่มฉัตรนะครับของบ้านเมืองของพวกเรานะครับ
2: ครับและขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ได้ลงจากธรรมาสน์แล้วนะครับเพื่อจะไปที่ต้นตรงนั้นอาสง
3: ประทับที่ต้นอาสงนะครับ
2: โดย
3: ด้านหน้าของพระเถระทั้ง4รูปที่นิมนต์มาสวดธรรมคาถานะครับ
2: ครับการสวดธรรมคาถานั้นก็จะมี
3: เป็นธรรมเนียมของการนำเอาธรรมะนะครับมาแต่งเป็นกาพย์กลอนนะครับในภาษาบาลีนะครับใช้ในการบำเพ็ญกุศลสวดภายหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติธรรมเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเรานะครับ
2: วันนี้ก็คือพระครูปริยนพระปริยนสี่รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวิรวงได้นั่งอย่างอาสงด้านต้นแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทั้งสี่รูปครับ

พระครูพระปริยนนะครับทั้ง4รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามผู้มาเฝ้าในวันนี้นะครับก็ประกอบด้วยส่วนของพระบรมสารีวงศ์นะครับราชสกุลครับและคณะองคมนตรีที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระรูปที่อยู่ในบริเวณภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็คือรูปซึ่งได้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชบัลลภ์รักษาพระองค์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคถาจบนะครับโดยเป็นพระครูพระปริยัติจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปได้แก่พระครูวิญญาภิวัตรพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญพระมหายุทธนาธีรยุทโธและพระมหาโอภาสพัฒน์อัครพัฒโธนะครับและในลำดับต่อไปจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสน์ในลำดับต่อไปครับ
1: เมื่อสักครู่เรื่องของธรรมกถาอาจารย์ได้นำเรียนเรื่องของท่วงทำนองที่อยู่ในธรรมกถา
2: ในส่วนของบทธรรมกถาครับจะเป็นการแต่งในขนบของร

0: รงประเคนจัตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศนะครับและมาสักครู่พระสงฆ์พระครูพระปริยัติทั้ง4รูปก็จะมีพัดที่แตกต่างกันครับอาจารย
1: ์อย่างองค์แรกนะครับพระครูเนี่ยจะเป็นพัดรูปทรงเหมือนดอกพุทธานนะครับเรียกว่าพัดพุทธานส่วนถ้าเป็นพัดปริยัติเนี่ยจะเป็นพัดหน้านางแต่ว่าจะมียอดครับลักษณะพัดแบบนี้เรียกว่าพัดยศนะครับพัดยศจะต้องมียอดด้านบนเสมอนะครับ
0: ครับหลังจากที่ได้เสด็จไปทรงประเคนจัตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศแล้วก็ได้เสด็จพระเรือนประทับพระราชอาณาขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้ลาดพระภูษาโยง
1: ภูษาโยงนะครับจะเป็นแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะครับหรือว่าบางทีก็จะมาจากใต้พระโกศนะครับลากยาวมานะครับโดยจะมีการทำเป็นผ้าถ้วยนะครับเป็นก้านนะครับรับต่อกันมานะครับลักษณะของภูษาโยงที่ใช้นะครับถ้าเป็นสามัญชนเนี่ยจะใช้เป็นผ้าตาดเหลืองนะครับไม่มีรองโยงแต่ถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยจะต้องมีผ้าขาวรองโยงด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินครับถ้าเป็นชั้นเจ้าฟ้านะครับขึ้นไปจะใช้เป็นผ้าเข้มขาบสีขาวลายริ้วครับในงานนี้จะใช้เป็นผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วนะครับเป็นภูษาโยงแล้วก็ต้องมีผ้ารองโยงชั้นล่างอยู่ด้วยครับ วิธีการลาดภูษาโยงเนี่ยจะมีภูษาโยง2สำรับครับสำรับหนึ่งมาจากปากพระโกศแล้วก็อีกสำรับหนึ่งอยู่ที่ต้นอาสงครับเมื่อใช้งานจะเอามาเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อจะมีการทอดผ้านะครับ
0: และขณะนี้เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาทั้ง4รูปรวมเป็น5รูปนะครับ
1: ในส่วนของตัวพานที่รองรับภูษาโยงเนี่ยครับจะต่างกับในสำรับในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับในพระที่นั่งดุสิตรอบนั้นนะครับจะใช้เป็นพานพระมหากฐินนะครับจะเป็นพานทอง2ชั้นนะครับมีลวดลายตกแต่งวิจิตรครับอันนี้จะเป็นพานอีกสำรับนึงเรียกว่าพานทอง2ชั้นนะครับลำดับศักดิ์จะต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับ
0: ครับหลังจากที่ส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์แล้วเสด็จพระชนม์ประทับพระราชอาณาพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ
2: ตัสังคาตาอุปาดวะยะธรรมมิโนอุปาชิตตวานิทุชันติเตสังอุปสโมสุโคสัพเพสัตตามะสันติจามะสิงสุจามะติสเลตาเทวะหังมะติสามินัตถิเมเอตัสังสโย
3: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นพระสงฆ์สวดธรรมคาถาที่สวดธรรมคาถาสดับปกรณ์นะครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: เอวะเนวะอิโตทินังเอตานังโอปะสะปะเตอิติสังปะทิตังตุมหังคิปะเมวัสสมิชฌตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถัง

อติเลกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาแล้วก็จะได้ออกจากพระที่นั่งนะครับโดยเจ้าพนักงานอันนี้มนต์พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้มาถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาครับออกจากอาสงฆ์นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับในขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆและท่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานนัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับออกจากอาสงฆ์และออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อจะได้ทรงกราบภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้นำเรียนท่านผู้ฟังมาสักครู่ที่เรื่องของทั้งพระโกศแล้วก็เรื่องของการนะครับได้พระอายัดอะไรเกิดยศที่สูงในการที่สถาปนาไปนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการโดยจะได้ทรงกราบพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับในขณะนี้ได้ถวายความเคารพนะครับลงรองรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทซึ่งในขณะนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระเชิมเนินไปที่ด้านที่จะได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับสงคมซึ่งวันนี้พระพิธีธรรมทั้งสองพระอารามก็จะได้ทำการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้งสองเตียงด้วยกันคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเมื่อส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อจะได้การถวายที่หน้าพระบรมศพเนี่ยนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับจะได้ถวายราชสักการะที่พระบรมศพครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางนะครับในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขรถ4ชั้นนะครับทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้าจะมีมุขเด็ดเป็นมุขรถอีกชั้นนะครับรวมด้านหน้าเป็น5นะครับแต่ว่าแต่ละชั้นจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวอมส้มนะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาแล้วก็นาคเบือนแทนหางหงส์นะครับพระบัญชรและพระทวารมีสุมยอดมณฑปทุกองค์นะครับส่วนหน้าบันที่มุขทั้ง4ทิศจะเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับบนพื้นกระจกสีน้ำเงินจะล้อมด้วยล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านเทพนมนะครับส่วนทางมุขด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมุขกระสันนั่นเองนะครับส่วนมุขด้านตะวันออกที่มีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทและมุขด้านทิศตะวันตกจะมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื้องเครื่องนะครับจะมีอัฐจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่ง2ข้างมุขเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างละ1แห่งซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินครับถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชินีพันปีหลวงภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนาระสมวานนั้น15วันนั้นจะกำหนดไว้วันที่25ถึง26มิถุนายน2569นะครับส่วนการเป็นพระราชกุศลสัตธรรมวาน7วันนั้นก็จะในมีวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะในเวลา 9:55 นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆก็จะได้นะร่วมมือกันในการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในเวลา10:00 น.ด้วยกันครับ
1: สำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการนะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระศพมาตั้งประดิษฐานไว้ในพระมหาปราสาทเพื่อบรรเทาพระราชกุศล นะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพยาเทพสุดาวดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นต้นนะครับครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตได้มีการอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งนี้นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับก็จะได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตต่อไปแถวฐานกองเกียรติยศถวายความเคารพจะได้บรรเลงดุริยางค์และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะได้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพครับซึ่งก็จะได้มีการสวด พระพิธรรมนะครับไปจนถึงในช่วงเวลาที่ทางพระพิธรรมนะครับในพระอารามซึ่งได้มีทั้งหมด10พระอารามนะครับซึ่งแต่ละพระอารามก็จะได้สับเปลี่ยนของการมาสวดพระพิธรรมพระศพนะครับในขณะนี้ภายในด้านข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทองค์กำแพงแก้วนะครับแถวทหารกองเกียรติยศนะครับจะได้ถวายความเคารพและทุกอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ครับในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมก็จะแตกต่างไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับพระสี่รูปมีการผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนครับมีกำหนดครบ100วัน
2: Oh!

0: ท่านฟังครับหลังจากที่ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากภายในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหมายกำหนดการก็จะได้มีการเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่จะได้บรรจบครบ7วันนะครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้จะมีพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: อีกวาระหนึ่งครับวันนี้มาบำเพ็ญกุศลก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการทำบุญแล้วก็ถวายภัตตาหารพระครับผม
0: ครับในวันพรุ่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ขอนำท่านผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันที่17มิถุนายน2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สรัญมกุฏอินที่ได้มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ของเรานะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุในทุกสังกัดที่รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของพระสุกรณิกรไทยตลอดไป
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับแจ๊สโมโนทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายแฝงโฆษณาพลันออนไลน์มีเงินสะพัดกว่าล้านบาทต่อเดือนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำว่าการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่สามารถแยกจากข้อตกลงสันติภาพได้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมั่นใจเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ
2: ตอนนี้เวลา 10 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงช่วงฟอรัมโอเพนนิ่งในเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมระหว่างห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยมุ่งเน้นถึงความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนของรัสเซียและเครือข่ายซึ่งไทยมีโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกและระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมรองรับภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่ขณะนี้มีจำนวนกว่า2ล้านคนต่อปีนอกจากนี้ไทยยังมุ่งมั่นที่จะทำการค้ากับรัสเซียเพราะถือเป็นประเทศที่เป็นขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกฉะนั้นไทยจะใช้ความเข้มแข็งอย่างความมั่นคงทางอาหารแลกเปลี่ยนสินค้าและมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นส่วนการพบหารือกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียวันพรุ่งนี้เป็นโอกาสดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานระหว่างกันพร้อมแสดงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบันเพื่อแสวงหาความร่วมมือให้โลกเกิดความสงบสุขมากที่สุดโดยประเด็นที่ไทยจะผลักดันมุ่งเน้นทุกมิติทางด้านพลังงานความมั่นคงการค้ารวมถึงการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เพื่อเตรียมการรับมือและเสริมสร้างพลังงานในอนาคตป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย
3: การที่ได้เจอท่านประธานาธิบดีปูตินด้วยเราก็คงได้คุยถึงบทบาทของประเทศไทยต่อสถานการณ์สภาวะการของโลกในปัจจุบันแล้วก็สร้างหาความร่วมมือเพื่อกันและกันเพื่อทำให้เกิดความสงบสุขในโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ทั่วโลกด้วยเพราะว่าถ้ามันมีความขัดแย้งถึงขั้นสู้รบสงครามที่ไหนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของโลกทุกประเทศก็ได้รับผลกระทบไปหมดประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเราก็ไม่ได้ต้องการอยู่เลย
2: สำหรับช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำและได้รับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผมธีราทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยและป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสภาวะเอลนิโยอย่างเป็นระบบหลังคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะทำให้ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กำชับให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกใช้ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าวางแผนจัดสรรน้ำให้เพียงพอและไม่รอให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำแล้วถึงแก้ไข EEC เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีทั้งประชาชนภาคการเกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและระบบนิเวศที่ต้องใช้น้ำร่วมกันรัฐบาลจึงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารน้ำเฉพาะพื้นที่อย่างรอบคอบนอกจากนี้รัฐบาลยังให้หน่วยงานใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนล่วงหน้า6เดือนของกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างพร้อมเตรียมใช้โครงข่ายน้ำภาคตะวันออกในการสูบผ่านน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำปี2570 ที่คาดว่าพื้นที่ EEC จะต้องใช้น้ำประมาณ 2,888 ล้านลูกบาทเมตรพร้อมด้วยกับเครื่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ EEC รวม39โครงการเมื่อแล้วเสร็จจะเพิ่มน้ำต้นทุนได้909ล้านลูกบาทเมตรโดยมีโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว23โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว19โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนได้258ล้านลูกบาทเมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก4โครงการซึ่งจะเพิ่มน้ำได้อีก109ล้านลูกบาทเมตรรัฐบาลขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภาคอุตสาหกรรมควรเร่งปรับสู่โรงงานอัจฉริยะเพื่อลดการใช้น้ำส่วนภาคเกษตรควรดำเนินการตามแผนเพาะปลูกและแผนจัดสรรน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรคณิตนาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: รัฐสภาพิจารณาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปโดยรัฐบาลชี้แจงสาระสำคัญเพื่อขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย
5: การประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันนี้มีนายโสภณ สารัมย์ประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมประธานได้ให้ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจากนั้นได้พิจารณาความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือเอฟตาที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าไทยได้ลงนามความตกลงดังกล่าวเมื่อวันที่23มกราคม2568ซึ่งเอฟตาประกอบด้วย4ประเทศได้แก่ไอร์แลนด์ลิกเทนสไตน์นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์โดยเอฟตาจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมและประมงของไทยกว่าร้อยละ90ขณะที่ไทยยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าร้อยละ84คาดว่าจะช่วยขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวรวมถึงยังเป็นการส่งเสริมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD
6: ซึ่งในภาพรวมทุกภาคส่วนเห็นว่าไทยจะได้รับประโยชน์จาก FTA ฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตปรับตัวและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้ารวมถึงกระบวนการผลิตให้สูงขึ้นตามข้อกำหนดสากลซึ่งจะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการเปิดประตูสู่ทวีปยุโรปสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดจนช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศอันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อยอดสู่การผลักดันการเจรจา FTA กับสภาพยุโรปให้บรรลุผลและเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคต
5: ขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางโดยส่วนใหญ่เห็นถึงโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนแต่เสนอให้ภาครัฐเตรียมมาตรการดูแลผู้ประกอบการและเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงแรงงานจับมือภาครัฐภาคเอกชนขยายตลาดแรงงานต่างประเทศชูแนวคิด Upskill สร้างแรงงานไทยนำรายได้เข้าประเทศให้มากขึ้น
7: นายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศพร้อมมอบนโยบายยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกโดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ได้หารือร่วมกับบริษัทจัดหางานที่ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยกระทรวงแรงงานได้ปรับบทบาทจากผู้กำกับดูแลสู่พาร์ทเนอร์กับภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานหรือ upskill การเชื่อมโยงการฝึกอบรมสู่การมีงานทำภายใต้แนวคิดเรียนได้งบจบได้งานรวมถึงการดูแลสิทธิสวัสดิการและความปลอดภัยของแรง งานตลอดกระบวนการทำงานในต่างประเทศพร้อมทั้งเร่งเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน 30-35 ปีเป็น 35-40 ปีเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยที่มีประสบการณ์สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้มากขึ้นนอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าขยายตลาดแรงงานทักษะสูงเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นรวมถึงผลักดันนวดไทยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศโดยการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล
8: มันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ยต้องขอบคุณทางภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นผู้ไปบุกเบิกไปเปิดตลาดมานะครับอย่างไรก็ตามในกลไกทางกฎหมายเนี่ยมันต้องพึ่งพาอาศัยหน่วยงานรัฐอยู่แล้วคือมันต้องอาศัยความร่วมมือกันวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าปรับโหมดกันไหมนะครับเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุด
7: ด้านนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าปีงบประมาณ2569นี้มีการจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญ5อันดับแรกได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่นซึ่งสร้างรายได้ส่งกลับประเทศรวมไม่น้อยกว่าปีละ 200,000 ล้านบาทนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัวแล้วยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อนาคต
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาเปิดงาน Manufacturing Expo 2026และ Automotive Summit 2026ในหัวข้อขับเคลื่อนมูลค่าใหม่สู่อุตสาหกรรมไทยแห่งอนาคตโดยระบุว่าปัจจุบันไทยจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ11ของโลกแต่ในอนาคตต้องเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ที่กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ XEV พร้อมมองว่ายานยนต์ในอนาคตจะเปลี่ยนสถานะเป็นสมาร์ทดีไวซ์ที่ต้องให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยและการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนตามหลัก ESG เช่นการนำแบตเตอรี่ใช้แล้วมาทำเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือการรีไซเคิลแร่หายากแทนที่พึ่งพาวัตถุดิบใหม
10: ่หัวใจของการทำอุตสาหกรรมในวันนี้นอกจาก profitability แล้วท่านต้องไม่ลืมถึงหลักการของ environmental social และ governance สิ่งที่ท่านผลิตขึ้นมาตอนจบแล้วท่านจะจัดการกับมันอย่างไรท่านจะทิ้งให้กลายเป็นภาระหรือท่านจะสามารถนำมันกลับมาเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องใช้ fresh raw material ท่านจะใช้เป็น secondary raw material ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในวันนี้เพราะว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยไปข้างหน้าได้แน่นอนครับ automotive industry ภาคการผลิต manufacturing เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะผลักดัน GDP ของเราให้เติบโตไปข้างหน้าแต่การโตของ GDP ของประเทศไทยนั้นจะต้องไม่ทิ้งใครไปข้างหลัง
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่ากระทรวงพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้นโยบายวันใหม่หรืออุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนพร้อมเร่งสร้างสนามแข่งขันที่เป็นธรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยานยนต์โลกนพศรแก้วคำรายงาน
1: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม2569ต่ำสุดรอบ48เดือนพร้อมเสนอรัฐเร่งลดต้นทุนพลังงานและเสริมสภาพคล่อง SME
11: นางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 84.7 ลดลงจาก 85.3 ในเดือนเมษายนและเป็นระดับต่ำสุดในรอบ48เดือนจากปัจจัยกดดันทางภาคการผลิตที่ชะลอตัวการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงและปัญหาการขาดแคลนแรงงานขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งอาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานและวัตถุดิบสำคัญรวมถึงเพิ่มภาระต้นทุนให้ภาคธุรกิจสอท.จึงเสนอ3แนวทางต่อภาครัฐ ได้แก่การขยายมาตรการอุดหนุนน้ำมันสำหรับภาคขนส่งแบบมุ่งเป้าเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนของภาคธุรกิจการเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SME ควบคู่กับการส่งเสริมโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อเสริมภาพคล่องและการเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กมาใช้เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกของประเทศในระยะยาว
12: ก็เสนอให้ภาครัฐพิจารณาขยายเวลาการอุดหนุนน้ำมันนะคะแก่ภาคขนส่งแบบมุ่งเป้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานลดต้นทุนภาคผลิตชะลอค่าครองชีพของประชาชนอันที่สองก็คือเริ่มส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ผ่านโครงการพี่ช่วยน้องนะคะอันที่สามก็คือเร่งดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กมาใช้เป็นแหล่งหนึ่งในพลังงานทางเลือกในระยะยาว
11: นางพิมพ์ใจยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ภาคอุตสาหกรรมจะเผชิญแรงกดดันแต่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังเติบโตต่อเนื่องรวมถึงมาตรการของภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040และการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับแจสโมโนทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายแฝงโฆษณาพนันออนไลน์มีเงินสะพัดกว่าล้านบาทต่อเดือน
13: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงผลการจับกุมกับบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบริษัทโมโนเน็ตจำกัดมหาชนหลังเจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายเว็บไซต์ถ่ายทอดกีฬาผิดกฎหมายซึ่งแฝงโฆษณาและลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันออนไลน์พร้อมจับกุมผู้ต้องหาได้4รายโดยเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือใช้วิธีการโฆษณาชักชวนและส่งเสริมให้บุคคลอื่นเข้าเล่นพนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่การตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหามีรายได้จากการรับโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์เฉลี่ยเดือนละประมาณ 300,000 ถึง 2 ล้านบาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบว่ามีการดำเนินการเว็บไซต์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์สมุทรสาครและอุดรธานีโดยขณะนี้ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วเพื่อป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อการพนันออนไลน์รวมถึงคุ้มครองผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาอย่างถูกต้องแต่ได้รับผลกระทบจากการลักลอบเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ผิดกฎหมายด้านนายฤทธิกรเทศสาลีผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารโครงการยุทธศาสตร์บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกล่าวว่าตัวแทนลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกจะเดินหน้าประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามเว็บไซต์ถ่ายทอดสดกีฬาผิดกฎหมายและเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่แฝงตัวอยู่ในรูปแบบต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเนื่องจากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อผู้ถือลิขสิทธิ์ที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมการปกครองเน้นย้ำมาตรการกำกับดูแลการจัดคอนเสิร์ตและอีเวนต์ขนาดใหญ่เพื่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นจุดหมายสำคัญในการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมบันเทิงระดับนานาชาติซึ่งหลายงานจัดขึ้นในพื้นที่เอกชนหรืออีเวนต์ขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากจึงได้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลการจัดงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยเน้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการห้ามนำอาวุธปืนหรืออาวุธผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่จัดงานการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายโดยผู้จัดงานต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการซึ่งจากนี้กรมการปกครองจะบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.หน่วยงานด้านสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการและผู้จัดงานเพื่อกำหนดมาตรการร่วมกันให้เกิดแนวทางปฏิบัติในการจัดงานขนาดใหญ่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานระดับนานาชาติที่มีคุณภาพปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลขอแจ้งผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะมีการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของสนามบินในความรับผิดชอบของ AOT จากเดิมไม่เกิน730บาทเป็นไม่เกิน 1,120 บาทต่อคนการปรับครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีและคุณภาพการให้บริการของสนามบินไทยให้ได้มาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวและการเดินทางในอนาคตทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวจะรวมอยู่ในราคาบัตรโดยสารตามปกติของสายการบินผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับสายการบินหรือท่าอากาศยานก่อนการเดินทางได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับราริดาพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวง

0: ไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวท้องถิ่นของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านที่ระบุว่าประเด็นสำคัญในบันทึกข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคือการยุติสงครามในทุกแนวรบโดยทันทีและเป็นการถาวรซึ่งรวมถึงแนวรบในเลบานอนด้วยพร้อมย้ำว่าการยุติสงครามในเลบานอนถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกได้และหากมีการโจมตีทางทหารของอิสราเอลต่อเลบานอนรวมถึงความพยายามเดินหน้ายึดครองดินแดนของเลบานอนในอนาคตจะถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจฉบับนี้โดยไม่มีข้อยกเว้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดที่เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในวันนี้ระหว่างการนำเสนอเอกสารนโยบายของรัฐบาลหัวข้อธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและเท่าเทียมที่ระบุว่าจีนพร้อมร่วมมือกับนานาชาติเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์การสหประชาชาติโดยจีนจะสนับสนุนอำนาจของสหประชาชาติด้วยการส่งเสริมโครงการริเริ่มด้านธรรมาภิบาลโลกนายหวังอี้ยังเน้นย้ำอีกว่าจีนในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีบทบาทด้านธรรมาภิบาลโลกมาโดยตลอดและจีนยังคงสนับสนุนการสร้างประชาคมที่มนุษยชาติแบ่งปันอนาคตร่วมกันรวมทั้งเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามหลักการพหุภาคีอย่างแท้จริงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมี

0: คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 23:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้17 มิถุนายน 2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทีมงานช่างห้องส่งครับคุณทุนชัยคำรอดนะครับคุณอคริคัมภีระกุณิจธรชัยโสดาและคุณอกรศิมิทาครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับพุธที่17 มิถุนายน 2569แฟนๆวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากก็รอใจจดใจจ่อกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่จะลงแข่งขันในนัดแรกนะครับที่เจอกับทางด้านของยูเครนนะครับกิตติพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับนะฮะหัวหน้าโค้ชผู้สอนของเราก็ติวเข้มติวเทคนิคเทคนิคก่อนลงแข่งขันนะครับแล้วก็มีการซ้อมกันเมื่อวันนี้นะครับในช่วงเที่ยงถึงบ่ายเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเราซ้อมเข้มกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากเรื่องของการยืดร่างกายการทบทวนเรื่องของการเสิร์ฟรับเสิร์ฟนะครับจุดสำคัญคือเน้นการเรื่องของเกมการแข่งขันเพื่อสร้างโอกาสให้เป็นคะแนนนะครับแล้วก็การคอนโทรลบอลนะครับแล้วก็ในกีฬาของเราก็นี้นะหลังจากที่พักผ่อน 16:30 เดินทางมาถึงสนามแล้วนะครับไทยลงแข่งขันนะครับกับยูเครนค่ำคืนนี้นะครับในชุดเสื้อแข่งสีแดงเลโบโรสีน้ำเงินนะครับขณะที่ยูเครนเสื้อแข่งสีขาวนะสีลิโบโรเนี่ยสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็ไทยก็ตอนนี้มาถึงที่สนามแล้วในเวลา 18:30 นะครับคู่ของเราไทยกับยูเครน20:30 นะครับเจอกับยูเครนมีการถ่ายทอดสดให้ชมด้วยทางช่องโมโนสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นข่าวดีที่เราได้เห็นนะฮะนักกีฬาของเรานะจะได้ออกทางช่องทีวีนะครับให้ได้ชมกันนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลสำหรับคู่อื่นๆนะฮะซึ่งแข่งขันกันนะครับซึ่งแข่งขันกันนะฮะในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในประเทศไทยนะสนามแข่งขันของประเทศไทยแล้วก็สนามแข่งขันของอีกสนามหนึ่งนะเป็นฟิลิปปินส์นะครับที่ปาซิฟิกซิตี้ที่ฟิลิปปินส์นะครับหลายคู่นะก็เริ่มที่อิตาลีทีมอันดับหนึ่งของโลกนะฮะนี่ดีกรีอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับแชมป์เก่ารายการนี้3สมัยนะแล้วก็2สมัยซ้อนด้วยนะฮะแชมป์โลก1ละแชมป์โอลิมปิกที่ปารีสด้วยนะครับก็ลงแข่งขันสัปดาห์ที่2นะครับทางด้านของอิตาลีนะครับโชว์ฟอร์มสมราคาอย่างที่บอกครับดีกรีเยอะมากนะครับเอาชนะนะครับสัปดาห์ที่2เนี่ยเอาชนะเช็กเกีย3-0เซตนะครับเก็บ3คะแนนในเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นะครับด้วยสกอร์คะแนน25-18 25-21และ25-22นะครับโอ้อิตาลีสมราคาเลยนะดีนะเราจะเจออิตาลีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถ้าเจออิตาลีก็โอ้นะคือในฐานะการแข่งขันนี่นะก็เจออิตาลีก็สนุกนะครับในความรู้สึกผมนะเพราะได้เจอกับเบอร์1ของโลกนะครับแพ้ก็อีกเรื่องนึงแต่เราได้เจอกับทีมที่ระดับเบอร์1ของโลกนะเราได้รู้ว่าเขารุกยังไงเขารับยังไงลูกเสิร์ฟเขาเป็นยังไงเกมเขาเป็นยังไงนะครับเราจะได้เห็นนะครับจะได้เรียนรู้กันนะครับก็อิตาลีจะนะไปนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับคู่ก่อนไทยนะครับเป็นแคนาดานะครับทีมอันดับ10ของโลกนะครับเจอกับดัชนะครับนิวซีแลนด์นะครับซึ่งปรากฏว่าทางด้านของแคนาดาพลิกกลับมาชนะ3-1เซตนะครับก็คว้าชัยชนะมาได้ครับโดยในเซตที่1นะในกลุ่ม6ที่ดอสเตเดียมหัวหมากเนี่ยนะครับแคนาดานะครับเอาชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซตนะครับ20-25 25-19 25-17 และ 25-20นะครับก็ชนะไปนะทำไมขยับตอนนี้ขยับติดท็อป9แล้วทางด้านของเทียบท็อป8แล้วนะทางด้านของแคนาดามีคะแนนนะขยับมาอยู่ท็อป8ของตารางแล้วนะครับส่วนโปรแลนด์ยังแข็งแกร่งนะฮะโปรแลนด์ยังแข็งแกร่งนะฮะโปรแลนด์เนี่ยทีมอันดับที่3ของโลกเหรียญทองแดงรายการนี้3สมัยซ้อนนะครับเอาชนะบังกอเรียทีมอันดับที่20ของโลกนะครับ3เซตรวดเลยนะครับคุณผู้ฟังครับด้วยสกอร์คะแนนนะครับ25-12 25-22 และ25-23นะครับก็ถือว่ามังกรีอาสู้กับโปแลนด์ได้สนุกนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้3เซตรวดนะฮะแต่ว่าเซตที่2แล้วก็เซตที่3เนี่ยคะแนน22-25-23-25นะไม่ห่างนะครับที่ดอสเตเดียมหัวหมากนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับส่วนไทยอย่าลืมนะครับ20:30 นนะครับเราจะลงแข่งขันนะครับนักวอลเลย์บอลของเราภายใต้การคุมทีมของโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตะเกียงไกรนะครับผู้เล่นของเรามือเซต2คนที่ประกาศรายชื่อมา14คนนะครับพรพันธ์เกิดปราดนะครับณัฐธนิดาใจแสนนะครับแล้วก็มีบอลเร็วก็มีทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์แก้วกัลยาธมุนทลานะครับหัวเสานะครับอัชรพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรวิศราธิวิศราศรีทะเลิศนะครับแล้วก็กันชิมาเอกปัชชานะครับแล้วก็มีหลังเนี่ยพิมพิชยาโกกรำและก็สุภาวดีพลวิไลนะครับแล้วก็มีนักกีฬาสำรองนะครับกัญญารัตน์ขุนเมืองประพัชราพลคำนิชารัตน์ศรีสุตาแล้วก็เซราแอนโคมานะครับรอเชียร์นะครับ20:30 นะครับจากวอลเลย์บอลจากเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับมาดูเรื่องของลูกฟุตบอลเหมือนกันนะแต่เป็นเรื่องของฟุตบอลราคาฟุตบอลโลกกำลังเข้มข้นนะครับก็ได้ชมการถ่ายทอดสดแล้วนะฮะทางโมโนแม็กนะครับรวมโมโนสปอร์ตก็ถ่ายทอดสดให้ชมกันถึงแม้จะเป็นการดูฟรีแล้วก็ดูเสียตังค์เรื่องของสมาชิกนะก็เลือกกันดูนะครับแฟนๆของช่องทางของโมโนนะฮะที่เป็นสมาชิกโมโนนะครับก็ดูในช่องทางได้นะครับส่วนใครที่รอดูชมการถ่ายทอดสดฟรีโมโนก็ให้ชมฟรีในช่อง29เหมือนกันนะครับซึ่ง ขออภัยนะครับคู่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับเป็นการเปิดหัวของแฮตทริกแรกในฟุตบอลโลกของเลโอนีลเมสซี่นะครับนักกีฬาวัย39ปียิง3ประตูให้อาร์เจนตินาชนะแอลจีเรีย3ประตูต่อ0นะครับนี่เล่นฟุตบอลโลกมาแล้ว6สมัยทำประตู16ประตูเท่ากับมิโลสลาฟโครเซ่อดีตกองหน้าชาวเยอรมนีนะครับนะฮะซึ่งพ่อของมิโลสลาฟโครเซ่เนี่ยเคยมาไทยบ่อยนะครับมาถ้าจำได้นะพ่อของมิโลสลาฟโครเซ่เนี่ยมาเป่าทำเป็ดนะมาเล่นในช่วงของดนตรีในสวนคุณผู้ฟังครับจำก็ได้นะนี่พ่อของมิโลสลาฟโครเซ่มาเป่าทำเป็ดเล่นทำเป็ดอยู่ที่ดนตรีในสวนสมัยท่านอธิบดีอภินันท์นะครับนะพ่อเขาอยู่นี่เมืองไทยด้วยนะส่วนมิโลสลาฟโครเซ่ตอนนี้ก็แขวนสตาร์ทไปแล้วนะครับทำ16ประตูนะจากการลงเล่นฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เมสซี่วัย39ปีครับลงเล่นให้กับอาร์เจนตินาเจอกับแอลจีเรียนะฮะเจ้าตัวเนี่ยยิงแฮตทริกแรกของเจ้าตัวแล้วก็เป็นแฮตทริกแรกของฟุตบอลโลกคราวนี้ด้วยนะก็ทำให้แมสซี่เนี่ยก็เป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลนะครับ16ประตูเท่ากับมิโลสลาฟโครเซ่และประตูที่17กำลังจะรอขึ้นอยู่นะเพราะว่าอาร์เจนตินายังมีนัดที่เจอกับออสเตรเลียนะนัดต่อไปด้วยในวันที่23มิถุนายนก็ถือว่าโอกาสเข้ารอบสุดท้ายของอาร์เจนตินานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเมสซี่ครับบอกให้ถึงว่าบอกให้รู้ว่าอายุไม่ใช่เป็นแค่ตัวเลขนะครับแต่นักกีฬาถ้าอยู่ในวินัยรักษาสภาพร่างกายให้แข็งแกร่งนะเขายังเป็นตัวอันตรายของทีมอยู่นะเลโอเนลเมสซี่ส่วนใครที่รอดูคริสเตียโนโรนัลโดนะครับนะเมสซี่ยิงแล้ว3ประตูพีโดหรือคริสเตียโนโรนัลโดวัย40ปีวัย40กรัตบวกนิดๆนะก็จะโชว์ฟอร์มเหมือนกันในค่ำคืนนี้สำหรับทางด้านของทีมโปรตุเกสนะครับนัดต่อไปของกลุ่มนี้นะครับอาร์เจนตินาเจอออสเตรเลีย23มิถุนายนนะครับส่วนจอร์แดนเจอแอลจีเรียนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะเมสซี่ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่ได้อยู่ในรายชื่อที่ทำสกอร์ได้ถึง16ประตูจากการลงเล่นฟุตบอลโลก6สมัยแต่มันก็แค่เรื่องของตัวเลขนะครับตัวเลขไม่ได้บ่งบอกอะไรมากมายนะครับเขาบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จนะครับเขาบอกว่าถึงที่เจออยู่ในตอนนี้นะก็คือของขวัญที่ได้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณความสำเร็จนะที่ทำให้เขาเกิดขึ้นในระดับบุคคลและทีมตอนนี้อยู่ในช่วงอีกช่วงหนึ่งของชีวิตกำลังสนุกนะครับนะกำลังสนุกกับทุกเวลานะฮะนี่เมสซี่นะครับอีกคู่หนึ่งนะฮะออสเตรเลียขอไปนะครับออสเตรียชนะจอร์แดนนะ3ประตูต่อ1นะครับโดยออสเตรียได้ประตูจากโรมาโนชมิสนะครับแล้วก็ประตูชัยจากมาโคเออร์นาโชวิชนะครับก็นาทีที่90+12ต่อเวลากันเยอะมากนะครับส่วนจอร์แดนนะครับได้ประตูตีไข่แตกจากอาลีอียาโอเว่นนะครับแล้วก็กองหลังของจอร์แดนก็คืออาซานอับอารับนะครับทำประตูเข้าประตูตัวเองด้วยนะครับนะก็เป็นชัยชนะของออสเตรียที่เหนือจอร์แดนนะ3ประตูต่อ1นะครับฟุตบอลโลกนอกจากยิงแฮตทริก3ประตูนะฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามี2คนซึ่งเป็นกองหน้าระดับท็อปของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเออร์ลิงฮาลันด์นะครับช่วยให้ทีมนอร์เวย์เอาชนะอิรัก4ประตูต่อ1นะครับโดยเออร์ลิงฮาลันด์ยิง2ประตูนะครับแล้วก็อีก2ประตูของนอร์เวย์ที่ชนะอิรักนี่ก็มีได้ประตูจากลีโอ ออสตินการ์ดลูกหนึ่งนะครับแล้วก็อีกประตูหนึ่งเนี่ยกองหลังของอิรักทำประตูเข้าประตูตัวเองครับไอแมนฮุสเซนนะครับแล้วก็ไอแมนฮุสเซนเนี่ยยิงตีไข่แตกให้กับอิรักด้วยนะครับนะฮะนอร์เวย์นี่มาเล่นฟุตบอลโลกในรอบ28ปีนะคว้าชัยชนะสวยงามนะครับแล้วก็เออร์ลิงฮาเลนยิง2ประตูนะครับส่วนอีก2ประตูนะซึ่งเป็นคู่แข่งของเหมือนกันนะครับก็คือฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเอาชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1และกองหน้ายิงประตูได้2ประตูก็คือคิเลียนเอ็มบัปเป้นะฮะก็นี่ก็คือสุดยอดกองหน้าอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับจากเรอัลมาดริดทีมฝรั่งเศสนะครับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะยิง2ประตูนะครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งได้การจากการยิงของแบสลีย์ปาโกล่านะครับแล้วก็เซเนกัลตีไข่แตกได้จากอิบราฮิมเอ็มบายนะครับจบเกมนะฮะทางด้านของฝรั่งเศสชนะไป3ประตูต่อ1ก็คู่นี้เนี่ยแลกกันสนุกนะครับนะเอ็มบัปเป้ยิง2ประตูให้ฝรั่งเศสแชมป์โลก2สมัยนะคว้า3แต้มนัดต่อไปฝรั่งเศสเจอกับอิรักก็เป็นงานที่น่าจะสบายหน่อยนะแล้วก็เซเนกัลเจอกับนอร์เวย์นะครับนะคู่นี้23นะครับ23นี่ก็จะเป็นทางด้านของอิรักเจอฝรั่งเศสนะครับนอร์เวย์เจอเซเนกัลนะฮะก็สำหรับฟุตบอลโลกในกลุ่มนี้เชียร์อิรักหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะตัวแทนของเอเชียนะครับอิรักเจอฝรั่งเศสถึงแม้ว่าจะเป็นทางด้านการแข่งขันที่อิรักน่าจะเป็นรองแต่ว่าถ้ากองเชียร์ดีๆนะอิรักนะก็น่าจะสู้ฝรั่งเศสได้นะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับก็ส่วนค่ำคืนนี้นะครับนอกจากทางด้านของโปรตุเกสที่ผมว่าเชียร์พี่โดแล้วนะครับอังกฤษนะครับจะเจอกับโครเอเชียตีสามนะอังกฤษเจอโครเอเชียอังกฤษเนี่ยกองหลังเพิ่งเปลี่ยนตัวนะส่งกองหลังตัวเจ็บของนิโคลเซ่นออกไปถ้าผมจำไม่ผิดนะกองหลังของนิโคลเซ่นแล้วเลือกกองหลังมาใหม่คนหนึ่งนะครับแต่ไม่เลือกทางด้านของเทนอาโนหรือว่าทางด้านของแฮร์รี่แม็กควายครับนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เรื่องของอังกฤษเนี่ยนะเขาก็เลือกนักเตะมานะที่มองว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วอังกฤษเจอโครเอเชียนะครับจูดเบลลิงแฮมแอนโทนีกอร์ดอนแฮร์รี่เคนก็แล้วก็โดนี่มาดูเอเก้ก็จะเป็นเกมรุกของอังกฤษนะครับกองกลางก็จะมีคุมเกมกองกลางอย่างเอลิสแอนเดอร์สันแล้วก็เคเรนไรท์นะครับขับเคลื่อนดันกลางนะครับส่วนโครเอเชียนะครับก็จะมีตัวเก๋าอย่างอีวานเปริซิชนะครับลูก้าซูซิชนะครับมาจินบารุติน่านะครับก็จะเป็นนักเตะสำคัญของโครเอเชียในค่ำคืนนี้นะคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่นะเกมอุ่นเครื่องเกมยุโรปสนุกกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็คู่เอกนะที่ผมบอกอีกคู่หนึ่งก็คือโปรตุเกสเที่ยงคืนเจอกับดีอาร์คองโกนะครับคริสเตียโนโรนัลโดนะนำวัย40ปีนะนำทีมโปรตุเกสนะฝอยทองนะฮะเจอกับดีอาร์คองโกนะครับคริสเตียโนโรนัลโดเบเนโตซินวาบูโนเฟอร์นานชุดอัลเนเวตนูโนเมนเดสเปโดเนโตนี่ชื่อนี่คุ้นหูกันเลยทีเดียวนะเพราะว่านักเตะที่ค้าแข่งทั้งในสเปนทั้งค้าแข่งในอังกฤษนะกองหลังรูเบนดีอาชุดอัลกาเซโลนี่ก็บาร์ซ่าประมาณนี้นะครับนักเตะของโปรตุเกสคุ้นชื่อนะส่วนดีอาคองโกนาวแล้วครับชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นหูแต่ว่านักเตะหลายคนเล่นในลีกของยุโรปนะก็มีทางด้านของซองเซเอ็มเบลมานะอาตูมาสัวกูเนี่ยนะทางด้านของโนอาสกิตกี้นะครับก็หลายคนก็เล่นอยู่ในลีกของยุโรปลีกเยอรมันก็มีนะใครบอกว่าโปรตุเกสสู้ได้เล่นง่ายนี่นะเดียร์คองโกจะให้คำตอบในค่ำคืนนี้นะครับก็รอติดตามกันนะฮะแล้วก็คู่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นกาหน้านะเจอกับปานามานะครับแล้วก็อุซเบกิสถานตัวแทนจากเอเชียเจอโคลัมเบียนะครับก็รอรุ้นรอติดตามกันนะครับจากฟุตบอลมาเรื่องของมันหมัดมวยนะครับสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับส่งนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Boxingนะครับสเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ 15-21 มิถุนายน2569นะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเตรียมความพร้อมของนักมวยของเราก่อนที่เข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งนักกีฬาของเราเมื่อวานนี้ขึ้นชก2คู่นะครับก็เป็นนัทนิชาจงโป่งกลางคนนี้ดีกรีเหรียญทองซีเกมล่าสุดนะครับเจอกับนักชกจากสหรัฐก็คือยูสลีนเปเรสนะครับก็ของเราชนะไปแบบเอกฉันท์เลยนะฮะชนะไปนะครับเมื่อครบ3ยกนะครับ5-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงครับเจอกับลอเรนซ์แม็กกี้จากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนะครับรุ่น55กิโลกรัมนะครับกลางปีโบขุนทดนักชกดาวรุ่งทีมชาติไทยเจ้าของผลงานเหรียญทองอายุ19ปีชิงแชมป์เอเชียที่ผ่านมานะครับขึ้นชกในรุ่นประชาชนครั้งแรกนะเจอกับของแข็งจากจอร์แดนครับมูฮัมหมัดอัลการากีนะครับตลอดทั้ง3ยกนะครับนักชก จากไทยนะครับจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาทำดีไม่มีแผ่วฮะทั้ง3ยกชนะไป5-0นะครับผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปเจอกับนักชกจากเกาหลีใต้ครับซินแจยองนะในวันนี้นะรอผลการแข่งขันแจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็รายการ World Boxing Cup ก็ถือว่าเป็นรายการสำคัญที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ทดสอบศักยภาพนักกีฬาไทยซึ่งชกกับนักชกระดับนานาชาติก่อนเข้าแข่งขันกีฬามวยเอเชียนเกม2026นะครับก็เป็นหมุดหมายและก็เป็นความสำคัญของทีมมวยสากลของเรานะนำทีมโดยทนายของหลุยมาเรียโน่คอสโมนะครับขออภัยนะครับหลุยมาเรียโน่คอสเม่นะครับหัวหน้าสตาฟโค้ชแล้วก็ทางด้านของโค้ชพดุงชัยพันนุตินะครับแล้วก็อธิชาติกุลศรีสุจิตราวาชัยยุงนะครับแล้วก็มีนักกายภาพบำบัดแล้วก็ทางด้านของเจ้าที่ทีมปรเมศบัวใหญ่ด้วยนะครับจากเรื่องของมวยนะใครรอวิ่งงานที่ประเภทที่ไนท์มาราธอนปิดเมืองกันวิ่งบีชไนท์รันเดอะไลท์นะครับก็คือบุรีรัมย์มาราธอน2027นะครับเก็บตังกดบัตรเรียบร้อยประกาศรับสมัครออนไซต์ครับ21กรกฎาคมนี้นะแล้วก็มีแถลงข่าวด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับเป็นงานวิ่งอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นงานวิ่งที่สร้างสีสันนะครับบุรีรัมย์มาราธอน2027นะครับจะแถลงข่าวกันนะครับที่ที่เดอะสตอรี่สแควร์ชั้นจีวันแบงคอกนะครับ21กรกฎาคมแล้วก็เปิดรับสมัครในวันนั้นเลยนะครับแบบวันไซส์นะครับให้สิทธิ์นักวิ่งหน้าเก่าหน้าใหม่ได้สมัครก่อนใครนะครับไม่ต้องแย่งกันในระบบออนไลน์นะฮะ 30,000 คนนั้นที่ผ่านมาเนี่ยคนแย่งกันวิ่งมากนะมาบุรีรัมย์มาราธอนปิดเมืองวิ่งนะครับซึ่งรายการนี้บุรีรัมย์มาราธอนเป็นมิดไนท์การวิ่งนะครับซึ่งสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับแล้วก็สุดยอดอันดับหนึ่งของเมืองไทยไนท์รันนะครับหมุดหมายที่นักวิ่งทุกคนอยากไปวิ่งนะครับรวมถึงนักวิ่งจากประเทศไทยเพราะเป็นสวรรค์ของนักวิ่งนะครับด้วยมาตรฐานระดับสูงระดับโลกนะครับวัวอาร์ติกโรดเรสนะครับแล้วก็สามารถเอาสถิติของบุรีรัมย์มาราธอนไปใช้นะในการวิ่งระดับโลกได้ทั่วโลกนะครับปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะการันตีทุกความมันความยิ่งใหญ่ทุกมิตินะครับจัดเนี่ยปีหน้านะครับ23มกราคม2570นะครับแล้วก็มีสิระยะเหมือนเดิมนะครับบุรีรัมย์มาราธอน 42.195 นะครับฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรนะครับมินิมาราธอน10กิโลและฟันรัน 4.554 กิโลเมตรนะครับฟันรันวิ่งในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับคุณเนวินที่ชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับก็เป็นการเป็นบุคคลที่ผลักดันแล้วก็ผลักดันเรื่องของบุรีรัมย์มาราธอนนะฮะจนกลายเป็นไทยพาวเวอร์ระดับโลกนะครับ10ปีที่ผ่านมานะพิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าเป็นสมบัติของนักวิ่งอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่11นะฮะสนุกแล้วก็ยิ่งใหญ่นะไปอีกขั้นหนึ่งนะครับในทีมของ Beast the Night Run The Lights นะครับก็ประสบการณ์ไนท์รันที่โดดเด่นนะครับ25-26นะฮะสมัครออนไลน์นะครับนักวิ่งเก่านะรวมถึงนักวิ่งหน้าใหม่25กรกฎาคมนะไปสมัครกันรวมถึงอยากจะ walk in ไปสมัครนะครับก็ที่วันแบงคอกในวันที่21กรกฎาคมนะฮะนักกีฬาปีที่แล้วเนี่ย 32,000 คนนะฮะค่อนข้างเยอะนะนะเป็นรายการใหญ่ซึ่งผมก็ไม่เคยพลาดนะที่จะไปวิ่งรายการนี้นะครับในทุกทั้งฮาฟมาแล้วนะฮาฟแล้ววิ่งมาแล้วแล้วก็มาราธอนมาแล้วเหลือ10กิโลมั้งยังไม่ได้วิ่งนะครับก็สนุกทุกครั้งนะฮะชาวบุรีรัมย์เนี่ยให้ความร่วมมือนะให้ความร่วมมือนะครับจากวิ่งไปดูเรื่องของว่ายน้ำนะครับคึกคักแน่นอนนะครับว่ายน้ำที่เราจะเป็นเจ้าภาพนะครับนะเอเชียนเอ็ดกรุ๊ป2026ครับไทยเป็นเจ้าภาพในรอบ10ปี34ชาตินะฮะมาแข่งขันที่บ้านเรานะแล้วก็นักกีฬาของเราจะลงแข่งขันนะส่งทั้งฉลามและเงือกนะฉลามหนุ่มกับเงือกสาวลงแข่งขันไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำว่ายน้ำดีลากระโดดน้ำและโปโลน้ำนะครับนะด้านของสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทยวันนี้นะได้ประชุมนะเรื่องของความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน17-25กรกฎาคมนะของเราทั้งอุปนายกสมาคมนะแล้วก็ทางด้านของคุณธนาวิทย์โทสกุลเลขาธิการสมาคมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะร่วมประชุมกันนะที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยนะก็รายการนี้เนี่ยก็ไปดูเรื่องของนักกีฬาของเราซึ่งเราจะได้เป็นเจ้าภาพนะครับเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปในครั้งแรกในรอบ10ปีนะเราเป็นเจ้าภาพรายการนี้นะแข่งขันกัน17-25กรกฎาคมนะครับแล้วก็มี4ชิ้นกีฬานะครับว่ายน้ำว่ายน้ำลีลากระโดดน้ำโปโลน้ำนะสนามแข่งขันที่เราจะจัดการแข่งขันก็คือสนามเดียวกันที่ใช้แข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33นะครับแล้วก็สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยโปโลน้ำแข่งที่สระว่ายน้ำมอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับกระโดดน้ำแข่งกันที่นะฮะกระโดดน้ำแล้วก็ว่ายน้ำลีลาแข่งกันที่สระว่ายน้ำมออัสสัมชัญเอแบกบางนานะครับ ก็เชื่อว่ารายการนี้ก็คึกคักไม่แตกต่างจากซีเกมที่ผ่านมานะเพราะเราจัดในแถบเอเชียด้วยนะมี34ประเทศเข้ามาแข่งขันก็แน่นอนแหละครับถ้ามากกว่ามี34ประเทศในเอเชียมากกว่าซีเกมที่มีแค่10ชาตินะฮะแน่นอนแล้วครับสนุกแน่นอนนะครับหญิง6ชาติชาย12ชาตินะโปโลน้ำนะฮะนะครับก็ค่อนข้างเยอะแล้วรวมๆแล้วเนี่ย34ประเทศเข้ามาแข่งขันนะในรายการนี้ก็เป็นรายการที่เตรียมความพร้อมนะฮะสำหรับเรื่องของนักกีฬาของว่ายน้ำของเราที่จะไปแข่งขันว่ายน้ำในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับที่นาโกย่าและไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนะส่วนวันนี้เมื่อวานนี้นะฮะก็หลังจากที่ประชุมเรื่องของเราเป็นเจ้าภาพนะการแข่งกีฬาทางน้ำนะฮะทางด้านของโค้ดติ๊กนะครับคุณธนาวิทย์โถสกุลนะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เดินทางไปต้อนรับนักกีฬาของเรานะซึ่งไปแข่งขันรายการว่ายน้ำครั้งที่12 Asian Open Water Swimming Championship นะที่บาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับจบไปเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะนักกีฬาของเราไม่ว่าจะเป็นรัฐวิทย์ธรรมนันทโชตนะครับแล้วก็คว้าอันดับที่4รวมแล้วก็เงือกเนยนะฮะกมลชนกขวัญเมืองนะอันดับที่6นะในว่ายน้ํา10กมหญิงนะครับฉลามเป้นะฮะรัฐวิทย์เนี่ยอันดับที่4ในว่ายน้ํวอเตอร์ระยะ5กมและ10กมชายคว้าอันดับที่4ทั้ง2อันดับเลยนะก็ถือว่าเป็นผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาเรานะก็เตรียมไว้เหมือนกันนะสำหรับว่ายน้ำก็คือเอเชียนเกมส์นั่นแหละครับนักกีฬาของเราสู้ได้นะครับจากว่ายน้ำไปดูเรื่องของความเร็วนะความเร็วเรื่องของว่ายน้ำเป็นเรื่องฟุตบอลแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน20ปี2021รอบคัดเลือก AFC อายุ20ปีนะครับรอบควอลิฟายซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพนะครับจัดกันที่ชลบุรีนะชลบุรีสเตเดียมเนี่ยเราอยู่ร่วมสายกับอิรัก UAE แล้วก็เติร์กเมนิสถานนะครับเริ่มแข่งขัน30สิงหาคมนะฮะ3กันยายนแล้วก็6กันยายนนี่แมตช์ที่ไทยลงแข่งขันนะครับ31สิงหาเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับ3กันยายนเจอกับเติร์กนะครับแล้วก็6กันยายนเจออิรักนี่ใกล้ๆจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งสำหรับทีม AFC อายุ20ปีของเรานะหาแชมป์กับรองแชมป์นะไปแข่งขันรอบสุดท้ายที่จีนเพื่อหา4ชาติของเอเชียไปแข่งขันเยาวชนโลกที่อุซเบกิสถานและก็อาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับฟุตบอลโค้กคัพนะครับรอบภาคกลางและภาคตะวันตกแข่งที่กาญจนบุรีครับวันนี้มี2คู่สิงห์บุรีวอร์เรียร์นะแพ้กับสุพรรณบุรี FC 0-7นะครับที่สนามกลีบบัวสเตเดียมนะครับแล้วก็สมุทรสาครซิตี้ชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 8-0 ที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมนะครับทั้ง2ทีมก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะก็ไปชมกันให้กำลังใจน้องๆที่กาญจนบุรีนะครับเรื่องของความเร็วนะนักบิดจากค่าย Honda Racing Thailand ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship 3ที่2ที่ Estoril Rao Circuito de Torres ประเทศโปรตุเกสนะครับก็นักกีฬาของเราอย่างไมค์คิวกิติศักดิ์สิงห์พงษ์นะครับไปคว้าอันดับที่อย่างยอดเยี่ยมติดท็อป10นะออกสตาร์ทได้กลุ่มในหัวแถวด้วยนะไมค์คิวกิติศักดิ์ได้ของหมายเลข35นะออกสตาร์จากหัวแถวแล้วก็ปรากฏว่าเข้าแข่งขันนะจบอันดับที่7นะครับนะได้9คะแนนคะแนนสะสมตอนนี้23คะแนนอยู่ที่8ของตารางนะครับอยู่ลุ้นนะอันดับผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับใน FIM Moto Junior 2026นะครับสนามล่าสุดที่ซิร์กิโตเดอเอสโตเรลประเทศโปรตุเกสนะเมื่อ14มิถุนายนที่ผ่านมาสนามต่อไปครับที่สเปนนะครับเซอร์กิโตเตคเรสที่สเปน 3-5 กรกฎาคมรอเชียร์นะครับส่วนก้องสมเกียรติจันทรานะครับจาก Honda SRC ลงแข่งขัน World Superbike นะ World Superbike นะในวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาในแข่งขันในรอบซุปเปอร์โพลนะและรอบแข่งขันนะครับเรทที่2ก็โชว์ฟอร์มได้แต้มนะในรอบเรทที่2เนี่ยออกสตาร์ทจากที่19นะและบิดเข้ามาจบที่13นะฮะตามหลังผู้นำประมาณ30กว่าวิก็เป็นผลงานดีที่สุดของก้องสมเกียรติจันทรานะก็มีคะแนนสะสมได้3แต้มนะคะแนนตอนนี้8คะแนนแล้วนะฮะอยู่ที่20ของตารางแชมเปี้ยนชิพนะครับนะแล้วก็คู่ทีมเมทจากอังกฤษนะก็เข้าที่18นะครับก้องบอกว่าผลงานดีขึ้นนะฮะตั้งแต่รอบซุปเปอร์โพเรสนะครับปรับเซตติ้งบางอย่างทำให้รถแรงดีขึ้นนะฮะฟีลลิ่งก็ดีขึ้นส่งผลให้อันดับดีกว่าเดิมสำหรับก้องสมเกียรติจันทรานะครับก็รอเป็นกำลังใจนะครับสำหรับก้องสมเกียรติจันทรานะฮะให้สร้างผลงานได้ดียิ่งขึ้นไปในสนามต่อ ่อไปนะครับส่วนอาจารย์ชิปนะอาจารย์ชิปนะครับอ๋อเดี๋ยวขอไปนะครับเรื่องของ World Superbike สนามต่อไปนะครับ 10-12 กรกฎาคมนะที่โดนิงตันปาร์คเซอร์กิตสหรัฐอาณาจักรนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะฮะโอ้โหไปคว้าขึ้นโพเดียมนะอาจารย์ชิปนะครับไปแข่งกันที่ญี่ปุ่นในเอเชียโรดเรซซิ่งนะครับนะชิปนครินขับ Honda CBR 1000 RR

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงผู้มีคุณูปการทางด้านภาษาไทยผู้หนึ่งที่อยู่ในใจเราเสมอก็คือสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้านักภาษาศาสตร์พระองค์ทรงมีความรู้ด้านภาษาต่างๆเช่นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาเขมรภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนและแม้ว่าพระองค์จะสนพระราชฤทัยในภาษาต่างๆแต่ก็ไม่ทรงหลงลืมภาษาไทยค่ะ
1: ครูคนแรกของพระองค์ท่านก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะท่านทรงเล่าไว้เองนะคะในหนังสือสมเด็จแม่กับการศึกษาเนี่ยว่าผู้ที่ปลูกฝังพระอุปนิสัยรักการอ่านให้พระองค์ท่านนะคะก็คือสมเด็จพระนางเจ้าท่านมีพื้นฐานที่ดีนะคะมาจากการวางรากฐานที่ดีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วพระองค์ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้ภาษาไทยนะคะอย่างครบวงจรเลยทีเดียวฟังพูดอ่านเขียนครบเลยนะคะสุจิปูริเนี่ยจุดหนึ่งที่ท่านเห็นความสำคัญของภาษาไทยนะคะเรื่องการศึกษากับการพัฒนาประเทศค่ะภาษาเป็นเครื่องมือในการศึกษาการเรียนรู้ภาษาให้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจะเป็นโอกาสให้นักเรียนหาข้อมูลได้กว้างขวางเราต้องปลูกฝังนักเรียนให้รู้สึกอยากอ่านการอ่านเป็นการค้นคว้าหาความรู้โดยเฉพาะนักเรียนต้องมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดีถ้าไม่รู้ภาษาไทยหรืออ่อนภาษาไทยจะไม่ได้สักวิชาเพราะฟังไม่รู้เรื่องสอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นรู้ได้ในกรณีที่รู้ภาษาไทยเมื่อเรียนแล้วก็ต้องสามารถอธิบายความรู้ที่ตนได้รับมาแล้วรวบรวมความคิดเขียนให้ครูอาจารย์หรือผู้อื่นทราบได้ตรงนี้ก็ชี้เห็นเลยว่าทรงเห็นว่าภาษาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่สำคัญการเรียนรู้ภาษาไทยให้ถ่องแท้ลึกซึ้งเนี่ยก็จะทำให้สามารถใช้ภาษาไทยให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมได้เป็นอย่างดี
0: ความเป็นปราชญ์ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพื้นฐานมาจากการที่พระองค์โปรดการอ่านค่ะนำไปสู่การสร้างสรรค์งานพระราชนิพนธ์ต่างๆภาษาสร้างสรรค์สู่งานประพันธ์ที่หลากหลายภาษาที่ดีไม่ใช่เพียงแค่สื่อความหมายได้เท่านั้นนะคะแต่ยังต้องคำนึงถึงการอ่านเขียนถูกพูดชัดค่ะร่วมรู้รักภาษาไทยกับสื่อสารไทยค่ะ

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอก.บอกสมอ.ได้นะ
1: ของมาส่งแล้วครับเก็บเงินปลายทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี่ย
3: เก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วที่หนีบผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอกก็ไม่มีQR codeอะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอกห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอเลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4: ปลอดภัยแน่นอน
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการ

0: กันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะแล้วมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันที่ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
1: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
7: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
9: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
10: คิดสารดี
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะอยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสารดีในวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงเรื่องของการข้ามถนนค่ะแน่นอนว่าเราคนเดินเท้านะคะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดความระมัดระวังขณะข้ามถนนค่ะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมบริเวณทางข้ามที่ไม่ปลอดภัยและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ค่ะโดยเฉพาะการไม่ชะลอความเร็วหรือขับรถแซงบริเวณทางข้ามค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเรามีข้อควรปฏิบัติเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามค่ะเราต้องข้ามถนนด้วยความระมัดระวังค่ะ1เลยค่ะเราควรจะข้ามถนนบริเวณทางข้ามค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานลอยทางม้าลายนะคะบริเวณที่มีสัญญาณไฟคนข้ามจุดที่มีตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกในการข้ามถนนค่ะเมื่อเราข้ามถนนบริเวณทางข้ามนะคะก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาค่ะยึดหลักความปลอดภัยก่อนข้ามถนนค่ะโดยหยุดรอบนทางเท้าเมื่อเห็นรถอยู่ในระยะไกลและปลอดภัยจึงเดินข้ามถนนและมองรถเป็นระยะระยะค่ะจนกว่าจะพ้นทางข้ามค่ะในขณะที่ข้ามถนนก็ต้องระมัดระวังค่ะเราต้องระมัดระวังรถในช่องทางถัดไปด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะมีรถที่เร่งความเร็วขับแซงขึ้นมานั่นก็จะเสี่ยงต่อการที่จะประสบอุบัติเหตุจากรถเฉี่ยวชนได้ค่ะและที่สำคัญเราไม่ควรข้ามถนนบริเวณมุมอับหรือข้ามถนนตัดหน้ารถค่ะเพราะว่าคนขับรถไม่สามารถเบรกแล้วก็หยุดรถได้ทันหรือเห็นคนข้ามในระยะกระชั้นชิดค่ะและชะลอความเร็วไม่ทันค่ะนั่นจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะและสุดท้ายข้อสำคัญเลยค่ะเราไม่ควรประกอบกิจกรรมอื่นๆขณะข้ามถนนนะคะโดยเฉพาะการใช้สมาร์ทโฟนค่ะเพราะนั่นจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชนได้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อเราเป็นคนข้ามนะคะเราก็ต้องดูความปลอดภัยคนที่ขับรถเองค่ะ จะขับ

0: รถผ่านทางข้ามก็ต้องยึดหลักความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ1เลยค่ะเราต้องชะลอความเร็วและหยุดรถก่อนถึงทางข้ามค่ะนั่นจะเป็นการช่วยป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนคนข้ามถนนค่ะและคนที่ใช้รถนะคะต้องลดความเร็วเมื่อขับผ่านเส้นทางในแหล่งชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดโรงเรียนย่านธุรกิจการค้าและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษจะได้หยุดรถให้คนข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยค่ะในกรณีที่หยุดรถให้คนข้ามถนนเป็นคันแรกให้แตะเบรกเบาๆเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้คนที่ขับตามมาข้างหลังค่ะชะลอความเร็วและหยุดรถได้ทันค่ะแล้วในกรณีที่รถช่องทางซ้ายหยุดหรือรถด้านหน้าหยุดนะคะเราห้ามขับแซงให้ชะลอความเร็วและหยุดรถค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนกำลังข้ามถนนอยู่ก็ได้ค่ะและในกรณีที่ไม่สามารถหยุดรถให้คนข้ามถนนได้นะคะควรบีบแตรหรือกระพริบไฟค่ะเพื่อไม่ให้คนที่ข้ามถนนวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดค่ะดังนั้นแล้วนะคะจะข้ามถนนขับรถผ่านทางข้ามให้ปลอดภัยค่ะปฏิบัติตามหลัก3ยอค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะ1คือยกค่ะยกเท้าออกจากคันเร่งเพื่อลดความเร็วก่อนถึงทางข้ามค่ะ2คือเหยียบค่ะเหยียบเบรกก่อนถึงทางม้าลายค่ะและ3คือหยุดคนขับรถหยุดรถให้คนข้ามถนนคนข้ามถนนต้องหยุดมองซ้ายขวาเมื่อปลอดภัยแล้วจึงข้ามถนนค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะในการข้ามถนนขับรถผ่านทางข้ามเราต้องยึดหลักความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้บริเวณทางข้ามค่ะจึงนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
1: คิดสาระดี

0: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ําและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนที่ห้องใต้หลังคาไปฟังกันเลย
1: ในเช้าวันที่ลุงหมีชักชวนเด็กๆทำความสะอาดในบริเวณฟาร์มกันอย่างสนุกสนานและในวันนี้เกิดมีเรื่องราวที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามไปด้วยกันเลยดีกว่าจ้าเด็กๆวันนี้ลุงหมีอยากจะชวนเด็กๆมาช่วยกันทำความสะอาดฟาร์มของเรากันนะ
2: ด้วยความยินดีครับลุงหมี
0: แล้วเราจะเริ่มทำอะไรกันก่อนดีล่ะครับ
1: เดี๋ยวลุงหมีเนี่ยจะไปทำความสะอาดที่โรงนา

0: หมดแยกย้ายกันไปทำความสะอาดตามที่ตกลงกันไว้โดยที่กระต่ายและลิงจ๋อตกลงกันว่าจะเริ่มต้นกันที่ห้องใต้หลังคาที่บ้านพักของลุงหมี
1: เจ้ากระต่ายงั้นเราไปที่ห้องใต้หลังคากันเถอะ
2: ได้สิไปกัน
1: เอ้านั่นไงฉันว่าแล้วเชียวลุงหมีเนี่ยชอบนั่งอ่านหนังสือแล้วก็วางแก้วกาแฟลืมไว้ทุกทีเลย
2: โอ้โหห้องใต้หลังคาลุงหมีหนังสือเยอะเหมือนกันนะลิงจ
1: ๋อใช่แล้วฝุ่นก็เยอะด้วยนะสิ ฝุ่นเต็มเลย
2: เอา
1: โอ้หนังสือเล่มนั้นฝุ่นหนาเตอะเลย
0: ทั้งสองช่วยกันปัดฝุ่นเช็ดถูทำความสะอาดที่ชั้นหนังสือแล้วทันใดนั้นเองทั้งสองก็สะดุดกับหนังสือเล่มหนาปกแข็งสวยงามที่หน้าปกหนังสือเขียนไว้ว่า
2: ลิงจ๋อลิงจ๋อมาดูหนังสือเล่มนี้สิที่หน้าปกอ่ะมีคำว่า time เวลา
3: time เวลา
1: แล้วก็ machine machine machine เครื่องจักร
3: machine machine เครื่องจักร
1: รวมกันเป็น time machine time machine timemachine time machine เครื่องย้อนเวลา
3: timemachine time machine เครื่องย้อนเวลา
0: ท่านใดนั่นเองก็เกิดลำแสงสีรุ้งกระจายทั่วห้องใต้หลังคากระต่ายและลิงจ๋อตื่นเต้นและตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสองก็หายตัวไปข้ามกาลเวลาไปทั้งสองออกเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตที่ซึ่งทั้งสองได้พบกับอัศวินและเจ้าหญิงรวมทั้งเจ้ามังกรเขายังต้องเข้าร่วมการแข่งขันประลองยุทธ์อีกด้วยเห็นไดโนเสาร์และมนุษย์ถ้ำและทั้งสองก็ได้เห็นภาพเรื่องราวของตัวเองในอดีตที่ลุงหมีเคยดูแลทั้งสองเคยป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมทั้งสองมาด้วยกัน
1: โอ้โหนี่เรากำลังอยู่ในอดีตแน่ๆเลยเจ้ากระต่าย past past past อดีต
3: past past อดีต
2: ใช่ฉันจำได้ตอนที่ลุงหมีเอานมมาป้อนลิงจ๋อแต่ว่าลิงจ๋อได้แต่ร้องไห้ไม่ยอมกินนมอยากแต่จะออกไปปีนต้นไม้เล่นอย่างเดียวเลย
1: จริงด้วยนะกระต่ายฉันว่าเราลองข้ามเวลาไปดูในอนาคตกันไหม future future future อนาคต
3: future future อนาคต
1: ไปอนาคต
0: แล้วลำแสงสีรุ้งก็พาทั้งสองเดินทางข้ามเวลาไปยังอนาคตทั้งสองได้เห็นรถบินได้หุ่นยนต์และเมืองต่างๆที่มีตึกสูงเต็มไปหมดและบ้านบางหลังก็ลอยอยู่บนท้องฟ้าและในเวลานี้รอบๆ บริเวณฟาร์มต้นไม้ก็หายไปกลายเป็นตึกสูงมีโรงงานผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่ส่งเสียงดังน่ากลัวกระต่ายและลิงจ๋อก็เห็นตัวเองกลายเป็นคนแก่ๆที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้เก่าๆที่ลุงหมีเคยนั่งดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันที่หน้าฟาร์มแต่ในวันนี้ลุงหมีก็ได้จากพวกเขาไปแล้วทั้งกระต่ายและลิงจ๋อเสียใจมากที่ลุงหมีจะต้องจากพวกเขาไปในอนาคต
4: ลิงจ๋อฉันว่าพวกเรากลับไปในเวลาปัจจุบันดีกว่า
5: present p r e s e n t present ปัจจุบัน
3: p r e s e n t present
6: ปัจจุบัน
1: ใช่ๆกระต่ายฉันน่ะคิดถึงลุงหมีจริงๆเลยอ่ะ
0: และทันใดนั้นเองลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายก็เดินทางข้ามเวลากลับมายังเวลาปัจจุบันที่ห้องใต้หลังคาลิงจ๋อกระต่ายเป็นยังไงกันบ้างฮะทำความสะอาดห้องใต้หลังคาให้ลุงเรียบร้อยหรือยัง
1: เรียบร้อยครับลุงหมี
0: ฮะเก่งมากลงมากินขนมกันดีกว่าลุงหมีทำขนมอร่อยๆมาให้พวกเธอกินกันด้วยนะกระต่ายและลิงจ๋อลงมาจากห้องใต้หลังคาแล้วก็โผล่เข้าไปกอดลุงหมีในทันที
1: พวกเรารักลุงหมีคิดถึงลุงหมี
4: ลุงหมีจะพวกเราไปไหนนะครับ
1: ลุงหมี
4: คิดถึงลุงหมี
0: จ้าโอ้ยเอ้ยลุงหมีไม่ไปไหนหรอกก็ลุงหมีอยู่นี่ไงแต่พวกเธอเนี่ยเป็นอะไรกันฮะทำไมดูแปลกๆไปฮะเนี่ยฮะ
1: ก็พวกเราอ่ะคิดว่าลุงหมีจะตายจากพวกเราไปในอนาคตนะครับลุงหมี
0: ฮะโอ้แม่นี่ลุงหมีจะบอกอะไรให้นะในอนาคตเนี่ยลุงหมีก็ต้องแก่ขึ้นและลุงหมีก็จะหมดแรงและเมื่อถึงเวลาลุงหมีก็ต้องตายจากพวกเธอไปนั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดานะพวกเธอเองก็เหมือนกันเกิดมาเป็นเด็กน้อยแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่พออายุมากขึ้นพวกเธอก็จะกลายเป็นคนที่แก่แล้วก็ชราลงแล้วเมื่อถึงเวลานั้นนะพวกเธอเองก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นเรื่องอนาคตนะมันยังมาไม่ถึงหรอกพวกเธอไม่ต้องไปกังวลมากไปนะอ้ออีกอย่างอะไรที่มันผ่านไปแล้วในอดีตเนี่ยก็ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ด้วยนะเพราะอย่างนั้นลุงหมีว่าพวกเธอเนี่ยอยู่กับปัจจุบันกันดีกว่าไหม
1: ดีครับลิงจ๋อจะพยายามทำให้ดีที่สุดทุกวันเลยครับ
2: พวกเราจะขยันเรียนหนังสือไม่ดื้อแล้วก็เป็นเด็กดีของลุงหมีตลอดไปนะครับ
0: จ้าเอาล่ะลุงหมีว่าพวกเธอกินขนมกันดีกว่านะลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายรู้สึกขอบคุณสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่ห้องใต้หลังคาแล้วก็มีความสุขเช่นกันที่ได้กลับมาในปัจจุบันอยู่กับวันนี้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขเป็นเด็กดีของลุงหมีเพราะว่าพวกเขารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตที่กำลังจะมาถึงเช่นกัน
7: ตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
2: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
3: ถุงด้วย
4: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
5: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
3: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
4: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
2: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
7: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
8: มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์กับสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะมูลนิธิ TTB เปิดรับสมัครในโครงการเท่อย่างไทยกับไฟฟ้า TTB ครั้งที่54ประจำปี2569ค่ะมูลนิธิ TTB ค่ะเชิญชวนเยาวชนไทยตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะทั่วประเทศร่วมแสดงศักยภาพสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยควบคู่กับทักษะจำเป็นในยุคสมัยใหม่นะคะทั้งมารยาทไทยในชีวิตประจำวันทักษะการพูดความรู้ด้านการเงินเพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคตชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ค่ะพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษจากโครงการ Inspiration Day เท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะโดยจะมีเวทีในการเปิดรับสมัครการประกวดนะคะมีการประกวดมารยาทไทยในชีวิตประจำวันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช.ค่ะโดยการประกวดนะคะการประกวดมารยาทไทยจะเป็นการประกวดประเภททีมนะคะทีมละ4คนค่ะการประกวดการพูดต่อหน้าสาธารณะเป็นการประกวดประเภทเดี่ยวนะคะไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประกวดนะคะและการประกวดออกแบบบอร์ดเกมก็จะเป็นการประกวดประเภททีมละ3ถึง5คนค่ะโดยในทุกการประกวดค่ะจะมีการประกวดในรอบคัดเลือกนะคะซึ่งก็จะเป็นการคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์จนได้8ทีมสุดท้ายนะคะที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นเองรอบชิงชนะเลิศค่ะก็จะมีการจัดขึ้นที่ธนาคารทหารไทยธนชาตสำนักงานใหญ่นะคะเพื่อที่จะมาประกวดพร้อมกันในวันนั้นนะคะโดยการประกวดนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ช่องทางต่างๆในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทางโครงการนะคะเท่อย่างไทย .com ค่ะหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์062070000088ค่ะ062070000099ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจเลยนะคะก็มีหลากหลายกิจกรรมหากใครชื่นชอบกิจกรรมไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคม2569นี้นะคะกับกิจกรรมในโครงการเท่อย่างไทยนะคะประกวดมารยาทไทยประกวดการพูดสาธารณชนนะคะการออกแบบบอร์ดเกมเท่ได้ใช้เงินเป็นค่ะนี่เป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดเอกสารนะคะ www.theyangthai.com ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
7: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
9: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
10: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
3: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
9: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
9: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
3: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
10: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
11: เช็คข่าวก่อนแชร
8: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะอยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะเรามาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะมีการส่งต่อนะคะข้อมูลสุขภาพค่ะในเรื่องของการเปิดพัดลมจ่อเด็กเสี่ยงจะเป็นโรคปอดอักเสบเรื่องนี้จริงหรือไม่ชัวร์หรือมั่วนิ่มคะ
12: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
13: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
14: เตือนการใช้ AI ดัดแปลงใบหน้าผู้อื่นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษทางอาญาห้ามทำโดยเด็ดขาดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเตือนการใช้ AI ดัดแปลงใบหน้าผู้อื่นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษทางอาญาศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโพสต์ข้อความโดยระบุว่า AFNC ขอย้ำเตือนการใช้ AI ดัดแปลงใบหน้าผู้อื่นมีความผิดตามกฎหมายหยุดคิดก่อนแชร์การใช้เทคโนโลยี AI หรือ Deepfake เพื่อติดดัดแปลงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใบหน้าของผู้อื่นนั้นให้ผิดไปจากความจริงถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและมีโทษทางอาญาห้ามทำโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้ในทางที่ส่งผลกระทบหรือบิดเบือนหมิ่นสถาบันเทคโนโลยีมีไว้สร้างสรรค์อย่าหลงผิดนำไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นและตนเองจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบชท.แอน
13: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
15: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
16: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
17: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
18: English please press 1
19: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
20: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
21: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
22: Tab to Read
21: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
22: Play Store และ App Store
23: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
21: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
24: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอตอนเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
1: ตอนนี้หมู่บ้านเรามีสินค้าท้องถิ่นหลายอย่างที่น่าสนใจนะน่าจะพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานจะทำให้ขายได้มากขึ้น
2: ปกติเราก็ทำขายอยู่แล้วนี่ผู้ใหญ่และพวกเราไม่ใช่ระดับโรงงานใหญ่เราจะมีมาตรฐานยังไงล่ะผู้ใหญ่
1: ถึงว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปแต่เราก็มีมาตรฐานได้เรียกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมปช.
2: ฉันทำมาตรฐานไม่เป็นหรอกผู้ใหญ
1: ่เดี๋ยวพาไปสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาสอนทุกขั้นตอนเลยพอเราผ่านมาตรฐานมปช.แล้วได้เครื่องหมายมาติดที่สินค้าของเราก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าของเราได้
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: ขึ้นโลโก้ช่อง9 Mcot HDขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
5: ในสตูดิโอล่ามบอยเค้กก้มหัวสวัสดี
6: สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2แน่นอนนะครับรายการของเรานะฮะจะเป็นส่วนหนึ่งครับในการเปิดวิธีแห่งนี้นะครับให้กับคนพิการได้มาโชว์ความสามารถและก็ศักยภาพนะครับในการแสดงออกนะครับที่สำคัญมาร่วมกันตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการด้วยนะครับและวันนี้ครับอยู่กับผมบอยเจษดาครับและกับน้องเค้กนะครับและวันนี้ครับคุณต๊อกแต๊กเป็นล่ามภาษามือสวัสดีครับผมโอ้โหตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่กันมาเนี่ยประมาณสักรอบที่4แล้วนะฮะเค
7: ้กใช่แล้วค่ะพี่บอยเค้กก็ส่วนตัวเองเนี่ยรู้สึกยิ่งดูยิ่งติดตามชมก็นึกถึงสมัยก่อนนะคะที่ตัวเองได้เข้าแข่งขันในซีซั่นที่1ค่ะตอนนั้นที่เป็นผู้เข้าแข่งขันนะคะก็รู้สึกมีความตื่นเต้นนะคะมีความกดดันค่ะแล้วก็แต่ว่าก็สนุกนะคะแต่ว่าพอเราผ่านเข้ารอบลึกๆเนี่ยเราต้องคิดต้องหาความรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆอะค่ะต้องฝึกฝนแล้วก็พยายามเรียนรู้สิ่งรอบตัวให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าจะต้องนำมาตอบคำถาม
6: โอ้โหนี่ถือว่าเป็นคำแนะนำดีๆจากรุ่นพี่อย่างเค้กเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูโชว์นะครับช่วงนี้ไปรับชมกติกาในรอบนี้กันก่อนครับ
4: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
8: ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่ว้าวขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ2นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา1นาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด2คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
6: ตอนนี้กรรมการของเราพร้อมอยู่แล้วทั้ง3ท่านนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับน้องทัน
4: น้องทันสวัสดี
6: พี่ต้องเหน่งครับ
4: พี่ต้องเหน่งสวัสดี
6: พี่อู๋ครับ
4: ผอ.อู๋สวัสดี
6: และล่ามภาษามือวันนี้พี่เป้ครับ
4: พี่เป้สวัสดี
7: ค่ะแล้วตอนนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนของเราก็พร้อมกันแล้วค่ะ
9: สวัสดีครับแดนครับสวัสดีค่ะแป้งค่ะสวัสดีครับมอนครับ
6: เอาละครับวันนี้คือผู้เข้าแข่งของเราทั้ง3คนนะครับผมสุดยอดมากครับทุกคนนะครับจะต้องโชว์ออกมาให้ว้าวมากที่สุดซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีเวลาคนละ2นาทีเท่านั้นใช้เวลาเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วครับเราจะไปพบกับช่วงของ Media Quiz Show และนี่เป็นโชว์ของมอนครับ
4: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Media Quiz Show
8: D 0 4มอนนเรนทรน้อยพร
4: มอนโชว์เป็นเทรนเนอร์สอนการออกกำลังกาย
9: ท่าที่1
4: with down, วิดพื้นมือชิดกัน
9: ท่าที่2
4: ขยับมือกว้างออกแล้ววิดพื้น
9: ท่าที่3
4: ขยับมือกว้างออกไปแล้ววิดพื้นเอียงทางซ้ายและทางขวา
9: ท่าที่4
4: ม่อนไขว้มือแนบพื้นแล้ววิดพื้น
9: และท่าที่5ครับ
4: ม่อนวิดพื้นโดยให้ศอกแนบกับพื้น
9: ทั้ง5ท่านี้นะครับเราจะทำทั้งหมด3เซตนะครับเซตละ10ครั้งครับทำเซตแรกเสร็จนะครับเราก็พักสัก10นาทีแล้วก็ทำเซตที่2และเซตที่3ครับถ้าทั้ง5ท่าเนี่ยทำไม่ได้มันยากเกินไปเดี๋ยวผมจะสาธิตท่าขั้นพื้นฐานให้ดูนะครับทำแบบนี้ครับ
10: ม่อนคุกเข่าลงเอามือวางข้างหน้าแล้วโน้มตัวขึ้นลงเท้าไขว้กันแล้วโน้มตัวขึ้นลงไปข้างหน้าม
9: ันก็จะง่ายนะครับถ้าทำไปเรื่อยๆแล้วนะครับจนแข็งแรงแล้วเราก็ค่อยทำท่ายากขึ้นครับผมขอแนะนำวิธีการทานอาหารนะครับเราก็จะทานข้าวส่วนหนึ่งนะครับข้าวเป็นข้าวไรเบอรี่นะครับแล้วก็ผักบรอกโคลี่แครอทนี้นะครับรวมถึงไข่นะครับสัก 2-3 ฟองนะครับแล้วก็อกไก่ครับทานเข้าไปเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงครับเวลาที่ทุกท่านนะครับสมมติว่าเราทำงานหนักทำงานทั้งวันเลยแล้วเรารู้สึกเหนื่อยแล้วรู้สึกเครียดนะครับการออกกำลังกายนะครับจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมขอเพิ่มท่าพิเศษอีกท่าหนึ่งนะครับ
6: หมดเวลาโอเคน้องทันเริ่มเลยครับกรรมการของเราท่านแรกครับ
11: ค่ะก็ถือว่าเป็นโชว์ที่มีประโยชน์กับผู้ชมมากๆเลยค่ะเพราะว่า1ก็คือเป็นการส่งเสริมให้คนแบบรู้จักการรักษาสุขภาพเนาะแล้วก็ขอชื่นชมในการแสดงชุดนี้ที่เขานำองค์ความรู้ที่เขาทำมันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทักษะที่เขามีมาทำให้เราเห็นแล้วก็มีการใช้ทักษะภาษามือในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้พิการทางการได้ยินได้เข้าใจด้วยค่ะ
6: พี่อูครับเชิญครับ
12: มีการใส่ในรายละเอียดซึ่งมันก็จะเป็นเทรนด์ในการดูแลสุขภาพได้คนทั่วไปก็สามารถทำได้แล้วน้องก็มีการให้รายละเอียดว่านอกจากกีฬาแล้วอาหารตรงเนี้ยก็คือเป็นการสื่อได้ครบถ้วนแล้วก็มีในหลายๆประเด็นที่เราสามารถนำไปต่อยอดได้อะค่ะค่ะขอบคุณ
6: ขอบคุณพี่อูด้วยนะครับนี่ฮะที่ตรงนี้ของผมร้องว้าวเลยอะใช่ไหมครับ
13: นอกเหนือไปจากการบอกถึงเรื่องการออกกำลังกายในวิดพื้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังลงรายละเอียดด้วยว่าเริ่มตั้งแต่ท่าที่1ไปถึงท่าที่5ไปจนถึงท่ายากที่มีการเบี่ยงแขนหรือว่าวิดพื้นมือเดียวแต่ก็มีเขาเรียกว่าทางเลือกให้ด้วยเพราะฉะนั้นถือว่า2นาทีนี้ให้ความรู้ในการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีขั้นพื้นฐานเนี่ยได้อย่างดีมากๆนะคะ
14: ก็ขอบคุณคณะกรรมการนะคะแล้วก็ขอบคุณม่อนด้วยนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูการแสดงของแดนค่ะ
8: ดี01แดนอาลุมมาเยอะ
10: แดนสวมเสื้อพื้นเมืองทำภาษามือ
15: ผมนะคะเป็นคนอาขานะครับแล้วก็ประเพณีที่บ้านผมนะคะก็จะมีการทำขนมนะครับที่เรียกว่าข้าวปุกครับก็เราจะทำปีละครั้งนะครับในการเฉลิมฉลองนะครับอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่นะครับก็ที่บ้านก็จะทำกันทุกๆปีเลยแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนการทำมันเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับครกไม้สากนะครับแล้วก็มีกระด้งครับมีใบตองนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็เมล็ดงาขี้ม่อนครับตัวอย่างนะครับ Bluetooth connected ตัวอย่างการทำนะครับก็จะมีการทำหุงข้าวเหนียวนะครับเมื่อข้าวเหนียวมีกลิ่นหอมสุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำครกกับสากเทข้าวเหนียวลงไปแล้วก็จะทำการตำครับแล้วก็โรยด้วยเมล็ดงาขี้ม่อนครับ Bluetooth disconnected โรยแล้วก็ตำไปเรื่อยๆนะครับจนข้าวเหนียวที่เราทำเนี่ยละเอียดแล้วแล้วเรานำข้าวเหนียวทั้งหมดนั้นใส่ไปที่กระด้งครับนำใบตองมาฉีกเป็นแผ่นๆวางซ้อนกันหลังจากนั้นนะครับก็ดึงปั้นข้าวเหนียววางบนใบตองครับปั้นเป็นกลมๆนะครับครับหลังจากนั้นก็ใช้ใบตองซ้อนทับแล้วก็ทำให้เป็นรูปแบนๆนะครับเดี๋ยวหลังจากทำเสร็จแล้วนะเอามาทานนี่ครับมันอร่อยมากๆเลยครับแล้วเราก็สามารถแจกจ่ายญาติพี่น้องนะครับที่มาในวันงานวันนั้นครับเราจะทำในการเฉลิมฉลองทุกๆปีครับแล้วก็ทำเพื่อแจกจ่ายแล้วเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับทุกคนในครอบครัวด้วยครับผมนะครับชอบมาก
6: หมดเวลาครับผมโอ้ สุดยอดมากเป็นการที่พูดแล้วทำท่าทางให้ทุกคนสู่น้ำลายไหลได้ครับคิดเหมือนกันไหมฮะน้องทันก่อนเลยครับเป็นไงบ้างหิวหรือยังครับน้องทัน
11: หิวเลยค่ะพี่บอยก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นการแสดงที่เหมือนกับเราเห็นภาพเรื่องราวที่เขาเล่าอะค่ะมันคล้อยตามไปมันมีทั้งจุดที่เป็นรายละเอียดดีเทลที่ทำให้เราเข้าใจวิธีการนะคะจนถึงความสำคัญของชาวอาหารที่ได้ทำขนมนี้ขึ้นมาขอชื่นชมมากๆค่ะ
6: ขอบคุณครับน้องทันนะครับพี่ต้องครับเป็นยังไงฮะชัดเจนไหมครับภาพ
13: การที่แดนเลือกเรื่องนี้มาเล่านะคะก็คือ1ยังคงเอกลักษณ์นะคะของเขาเรียกว่ารากเหง้าของแดนเองด้วยนะคะข้อที่2ก็คือความละเอียดในการเล่าของแดนมันทำให้เราเห็นภาพแล้วเราก็อยากกินตรงนี้ต้องบอกว่าเก่งมากๆนะคะชื่นชม
6: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยครับผมเอาละครับท่านสุดท้ายครับพี่อู๋ครับนี่ฮะ
16: ค่ะแดนก็ยังคีปสตอรี่ที่ความเป็นแดนคือชาวอาขาก็เป็นการที่เราก็ขายความเป็นเราแล้วก็ให้กับคนอื่นๆได้ทราบด้วยว่าวัฒนธรรมเราเป็นยังไงแล้วก็ดูน้องมีความภูมิใจในการที่จะเล่าเรื่องราวแล้วมีจินตนาการที่เราสามารถคล้อยตามไปด้วยก็ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมในโชว์ชุดนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับนะฮะ
14: ค่ะก็ขอขอบคุณชุดการแสดงของแดนนะคะแล้วเรามารับชมการแสดงของแป้งต่อเลยค่ะ
17: D02 แป้งชนนีปราบสงบ
10: แป้งในชุดเสื้อกล้ามกระโปรงสั้นรองเท้าบูทส้นสูงเต้นตามจังหวะเพลง

0: สิร์ตเลิกพอดีเลย
1: เอาละฮะเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าใส่เต็มร้อยเลยนะถามกรรมการของเราดีกว่าครับเริ่มที่พี่อู๋ก่อนเลยครับผมเป็นไงบ้างครับ
2: ถ้าน้องมีความสุขในการที่จะแสดงทางด้านนี้เนี่ยเอาให้ชัดลายเต้นเอาให้ชัดอันเนี้ยน้องอาจจะพัฒนาแล้วก็อาจจะฝึกฝนให้ชัดทั้งแบบสมัยใหม่กับแบบที่เราประยุกต์ออกมาอีกทีนึงอะนะคะก็อันนี้ก็ให้กำลังใจน้องด้วยนะคะที่จะพัฒนาฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณพี่อู๋ครับผมเอาละครับน้องทันครับผม
3: ไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือยังไงมันดูมีความแบบช้าๆเหนื่อยๆมันดูไม่แบบไม่ได้ว้าวมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งแป้งเริ่มมาลำไหมคะอันนั้นมันเริ่มแบบกลับขึ้นมาเหมือนเป็นกราฟที่แบบตกลงไปแล้วแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมีจุดที่พีคบ้างจุดที่ดึงดูดความสนใจบ้างแค่เพียง2นาทีก็สามารถดึงดูดผู้ชมได้มากขึ้นได้ค่ะ
1: ขอบคุณน้องทันด้วยนะครับผมเอาละฮะนี่แดนตัวแม่เชิญได้เลยครับพี่ต้องเหน่งครับผม
4: เราไม่ปฏิเสธนะคะว่าแป้งเต้นเก่งเต้นสวยแล้วก็มีรูปร่างที่ดีมากหน้าตาก็สวยหน้ามองไปหมดทุกอย่างนะคะแต่โชว์เมื่อสักครู่นี้พี่รู้สึกว่าอาจจะขาดความต่อเนื่องนิดนึงเพราะว่าเหมือนว่าแป้งอาจจะไม่ได้ออกแบบโชว์มาให้ว่าตั้งต้นจะเป็นอย่างไรแล้วจะพัฒนาไปเป็นอย่างไรตรงกลางเป็นอย่างไรควรจะพีคไปตรงไหนแล้วก็จะจบตรงไหน

0: และนี่คือโชว์สุดพิเศษของสาวแป้งครับผม
1: แป้งให้สัมภาษณ
2: ์และช่วงที่เต้นแล้วมีการหยุดพักหยุดอะไรเงี้ยค่ะคือฉันคิดว่าช่วงนั้นก็จากที่กรรมการแนะนำอ่ะมันก็คิดว่าเราไม่น่าจะแบบหยุดขั้นระหว่างตรงนั้นนะคะแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรอะค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นงัดฝีไม้ลายมือออกมาแบบไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะในรอบนี้เป็นรอบตอบคำถามนะครับซึ่งคำถามนั้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิและก็สวัสดิภาพของคนพิการตอนนี้เนี่ยเราจะมีเวลาเพิ่มขึ้นในการตอบคำถามให้ทั้งหมด1นาทีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งสติและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับเอาละฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะไปทดสอบนะครับทั้งไหวพริบและความรู้กับคำถามนี้ครับถ้าเกิดคุณได้เป็นตัวแทนคนหูหนวกในการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการคุณจะให้ข้อมูลในเรื่องใดและเผยแพร่อย่างไรครับ
1: แดนมองล่ามทำภาษามือเพื่อรับโจทย
0: ์ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
2: สิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการนะครับมีหลายหัวข้อด้วยกันผมคิดว่าผมจะเลือกที่จะเผยแพร่เรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยมันการเข้าถึงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากลำบากใช่ไหมครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตจากคนที่ห่างไกลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็คิดว่าเนี่ยถ้าเราสามารถบอกให้เขาฟังได้ว่าเรามีล่ามภาษามือนะในการที่จะพาคนหูหนวกเนี่ยเป็นสิทธิ์รับบริการล่ามในการพาไปโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาลได้ครับก็แล้วผมก็จะวิธีการผมจะจัดการอบรมให้ความรู้นะครับอาจจะสร้างกลุ่มไลน์หรือ Facebook ก็ได้นะครับแล้วผมก็จะทำถ่ายคลิปภาษามือของผมนะครับเกี่ยวกับให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะครับเพื่อให้เขาได้ความรู้ได้เข้าถึงเรื่องของการรักษาพยาบาลตรงนี้นะครับเพราะว่าสำหรับคนหูหนวกเองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะครับสำหรับตัวผมเองผมก็จะทำนั้น
0: หมดเวลาโอ้โหเรียบร้อยฮะเอาละครับไปฟังคำตอบจากแป้งกันบ้างครับถ้าแป้งพร้อมแล้วจับเวลา
2: ค่ะดิฉันนะคะก็จะอบรมนะคะเรื่องของคนพิการสิทธิของคนพิการนะคะเผยแพร่ทาง Facebook ค่ะอาจจะถ่ายภาษามือแล้วก็เผยแพร่ค่ะเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะคะเรื่องของการรักษาพยาบาลของรัฐฟรีเรื่องของการศึกษาค่ะเรื่องรถไฟฟ้าใต้ดินฟรีค่ะให้บริการล่ามค่ะแล้วก็กู้เพื่อประกอบอาชีพค่ะแล้วก็เบี้ยยังชีพค่ะ
0: โอ้โหนี่ครับเอาละครับและนั่นก็เป็นคำตอบจากสาวแป้งของเรานะครับผมต่อไปครับไปฟังคำตอบของหนุ่มม่อนกันบ้างครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
2: ถ้าผมเป็นตัวแทนของคนหูหนวกนะครับผมก็จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารลง YouTube ครับเป็นเรื่องที่ทำให้คนหูหนวกเนี่ยเข้าใจในเรื่องของเรื่องบัตรสิทธิของคนพิการเรื่องของรถไฟฟ้าฟรีบริการล่ามฟรีครับสิทธิรักษาพยาบาลครับก็มีการตรวจรักษาฟรีไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดตรวจสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราสามารถที่จะแบบรับการอบรมจากพกได้ด้วยครับมีการรับการอบรมเสริมสร้างความรู้นะครับแล้วสามารถพัฒนาตนเองได้ครับสิทธิ์นะครับมาตรา33นะครับเรื่องของการทำงานเราเห็นว่าถ้ามีคนทำงานตั้งแต่100คนขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยครับก็จะมีรับคนพิการเข้าทำงานด้วยนะครับสิทธิ์ในเรื่องของคดีความนะครับเราไป
0: หมดเวลาครับผมเราจะมาฟังคอมเมนต์กันบ้างนะครับเริ่มที่น้องทันหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับทั้ง3คนของเราในวันนี
3: ้ค่ะก็ถือว่าทุกคนมีไหวพริบในการตอบได้ดีเนาะอย่างตัวของแดนเองเนี่ยคือชอบตรงที่การจัดวางและการเรียบเรียงเวลาเขาอธิบายคือเขาอธิบายมาเลยว่าเรื่องอะไรแล้วเขาให้ความสำคัญลงดีเทลในเรื่องนั้นก็คือตอนแป้งอธิบายเราสามารถรับได้ถึงสิ่งที่เขานำเสนอได้หลากหลายก็อันเนี้ยชื่นชมเพราะเขาหยิบยกมาหลายมิติส่วนม่อนเองเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของการจ้างงาน

0: านที่จะตอบแตกต่างจากอีก2ท่านแต่คำตอบของทั้ง3คนก็ถือว่าเป็นสิทธิ์และสวัสดิการที่มีความสำคัญสำหรับคนพิการค่ะ
1: ครับขอบคุณทั้งท่านด้วยนะครับผมท่านต่อไปครับพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
2: คำแรกแดนบอกมาเลยว่าจริงๆสิทธิของคนพิการมีเยอะมากนะคะแต่เขาเลือกที่จะยกขึ้นมาเรื่องเดียวเพราะเขาเห็นว่ามีความสำคัญอย่างไรเขาก็ให้เหตุผลนะคะเขาก็ยกขึ้นมาได้ค่อนข้างละเอียดพอสมควรส่วนแป้งก็จะตอบได้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะคะแต่ม่อนก็จะสามารถลงรายละเอียดไปได้ลึกถึงขั้นของบอกมาตราได้แล้วก็บอกได้ว่าอัตราส่วนของการจ้างงานถ้าเป็นองค์กรที่มีพนักงาน100คนขึ้นไปคุณจำเป็นที่จะต้องจ้างคนพิการด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือโดยรวมแล้วทั้ง3ท่านตอบได้ดีนะคะ
1: เชิญพี่อู๋ได้เลยครับ
3: ดูแล้วน้องเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรดูแลสิทธิ์และสวัสดิการของตัวเองได้ค่อนข้างดีเพราะว่าดูแล้วศึกษาข้อมูลว่าสิทธิ์และสวัสดิการที่พึงจะได้รับมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับทางพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยในมาตรา20ที่เราจะต้องเน้นว่าคนพิการเข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้ได้แล้วก็ได้รับสิทธิ์อะไรบ้างซึ่งน้องๆก็ได้พูดแตะในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆไปก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างครอบคลุมนะคะถ้าเราร่วมแล้วก็รวบรวมเนื้อหาตรงนี้เข้าร่วมกันตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคนพิการที่อื่นๆที่ได้รับข้อมูลข่าวสารตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
1: ครับขอบคุณพี่อู๋นะครับรายชื่อคนที่ผ่านเข้ารอบ2คนอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับ
4: อยากรู้จังเลยค่ะว่าตอนนี้ใครผ่านคะ
1: เราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับและคนที่จะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปคนแรกขอแสดงความยินดีกับ
5: แป้งแดนม่อนอมยิ้มมองไปที่พิธีกร
1: แดนครับ
5: แดนยิ้มแป้นยกมือไหว
1: ้ขอแสดงความยินดีกับคุณ
5: แป้งม่อนยืนลุ้นมองไปที่พิธีกร
1: ม่อนครับ
5: ม่อนยิ้มแป้นรัวมือ
1: เอาล่ะครับยังไงวันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีนะทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ต้องให้กำลังใจกับน้องแป้งของเราด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับแป้งของเราด้วยครับผม
4: ใช่ค่ะพี่บอยแล้วก็ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะคณะกรรมการอยากจะฝากอะไรถึงผู้เข้าแข่งขันไหมคะขอเชิญพี่อู๋ค่ะ
3: ค่ะก็ของน้องๆทั้ง3ท่านจงภูมิใจว่าที่มายืนอยู่ตรงนี้ได้ทั้ง3ท่านทุกคนเก่งทุกโชว์ทุกการแสดงทุกความคิดและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการพัฒนาค่ะขอบคุณค่ะ
4: ท่านถัดไปนะคะขอเชิญพี่ต้งเหน่งค่ะ
2: ต้องบอกว่าแป้งได้สร้างความบันเทิงนะคะเราสามารถที่จะสร้างกำลังใจเราสามารถที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับคนพิการหรือว่าคนอื่นๆในสังคมได้ให้เขาได้ทราบถึงสิทธิ์แล้วก็รู้เท่าทันสื่อต่างๆเนี่ยได้เสมอก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้พัฒนาตัวเองต่อไปอย่าหยุดค่ะ
4: ค่ะก็กรรมการท่านสุดท้ายนะคะพี่ทันค่ะเชิญค่ะ
0: วันนี้ทั้ง3ท่านทำได้ดีมากๆก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งม่อนแล้วก็แดนนะคะส่วนแป้งก็เราเห็นถึงความตั้งใจของน้องตั้งแต่วันออดิชั่นเลยแล้วก็เห็นทุกการแสดงทุกความตั้งใจที่แป้งอ่ะพัฒนามาเรื่อยๆค่ะแล้วก็อย่าลืมเป็นตัวแทนของคนหูหนวกในการส่งต่อเรื่องของสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการให้กับคนพิการคนอื่นๆได้รับทราบเพิ่มเติมถึงโอกาสที่แป้งได้มาเรียนรู้ในรายการด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ต้องขอบพระคุณและก็ขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง3ท่านม่อนแป้งและก็แดนด้วยครับ
4: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สนุกสนานกันอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปค่ะว่าผู้เข้าที่ผ่านเข้ารอบ2คนนะคะจะมีการแสดงอะไรที่มาให้พวกเราติดตามชมกันต่อแต่สำหรับพรุ่งนี้นะคะฝากคุณผู้ชมช่วยเชียร์กลุ่มผู้เข้าแข่งขันคนตาบอดด้วยค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดรายการของเราในวันนี้ครับอย่าลืมฮะติดตามกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการ สื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สร้างสรรค์รายการอัชลาภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัด
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: ส นับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องหนังสือที่ผมเขียนมาทั้งหมดเลยเอาเฉพาะใน Pocket Book นะครับไม่เอาหนังสือวิชาการหรือหนังสือที่เป็นตำรานะครับก็วันก่อนได้ไปสัมภาษณ์หนังสือเล่มล่าสุดของผมนะชื่อ The Life Lecture ให้กับทางห้องสมุดมารวยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับทางทีมงานห้องสมุดมารวยเนี่ยเขาก็ทำกราฟิกที่พูดถึงหนังสือเล่มที่ผมเขียนทั้งหมดนับมาดูแล้วเนี่ย24เล่มแล้วผมเขียนมาเล่มแรกเนี่ยในปี2556ถ้าจำไม่ผิดก็13ปีละ24เล่มนะครับก็เลยถือโอกาสเลยแล้วกันนะครับย้อนเวลากลับไปแล้วก็จะเล่า Behind the Scene ของหนังสือแต่ละเล่มซึ่งตอนเดียวไม่จบแน่นอนนะครับคงจะต้องมีหลายตอนอยู่พอสมควรนะครับเริ่มต้นเล่ากันเลยนะครับหนังสือเล่มแรกของผมชื่อความลับของการวัดผลนะครับเล่าที่มาที่ไปนิดนึงจริงๆหนังสือเล่มนี้มาจากตำราที่ชื่อว่าการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรผมเขียนตำราเนี่ยเพราะว่าผมต้องการขอตำแหน่งวิชาการนะครับคราวนี้ในการเขียนตำราเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบเวลาขอตำแหน่งในวิชาการถ้าใครเป็นอาจารย์พอจะทราบแหละว่าความเป็นตำรามันต้องมีอะไรบ้างนะมันต้องมีทฤษฎีมันต้องมีงานวิจัยมันจะต้องมีจุดประสงค์การเรียนรู้มันต้องมีอะไรเต็มไปหมดเนี่ยผมก็ทำตามนั้นแหละเพราะว่าเราจะเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วก็ส่งไปขอตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายากเขาต้องการแบ็กอัพทฤษฎีวิจัยกรณีศึกษาอะไรเงี้ยเขาต้องการอะไรเยอะปัญหาคือว่ามันผมก็ได้ตำแหน่งทางวิชาการที่ผมต้องการนะแต่ว่าพอนักศึกษาอ่านเนี่ยเขาอ่านแล้วบางทีเข้าไม่ถึงเขาแค่อยากรู้ว่าเอาไปใช้ยังไงโดยเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรีคนนอกเนี่ยไม่มีใครซื้อหรอกตำราก็ไม่มีใครวางขายทั่วตามร้านหนังสือทั่วไปหรอกจริงไหมยกเว้นว่าคนที่แบบสนใจจริงๆเลยอะไรเงี้ยอาจจะหาอ่านแต่ถ้าเกิดไม่ได้สนใจก็ไม่ได้ซื้อหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เป็นเพนว่าเฮ้ยแต่จะคั้นเขียนง่ายๆไปขอตำแหน่งทางวิชาการมันก็ทำไม่ได้เนาะแต่ถ้าเกิดเขียนแบบนี้นักศึกษาปริญญาตรีหรือแม้กระทั่งโทเองหรือคนนอกเองเนี่ยก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อีกเพราะว่าเข้าไม่ถึงอะมันไม่ได้ยากขนาดทำความเข้าใจไม่ได้หรอกแต่ว่าโอ้โหทำไมต้องทฤษฎีเยอะขนาดนี้ทำไมต้องอ้างอิงงานวิจัยเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นก็เขียนมาอีกเล่มดีเอาความรู้ไอ้นี่แหละตำราที่อยู่ในตำรานี่แหละเขียนออกมาเป็นหนังสือ Pocket Book เลยได้ไหมพอเริ่มคิดแบบนั้นก็เลยเข้าไปเรียนไปเรียนคอร์สของคุณบอยวิสุทธิ์แสงอรุณเลิศชื่อเขียนไม่กี่คำทำเงินกว่าจริงคุณบอยเนี่ยเป็นคนเขียนหนังสือดังมากเล่มหนึ่งนะคืองานไม่ประจำทำเงินกว่าคุณบอยก็มาถ่ายทอดหลักการเขียนผมเข้าไปเรียนในคอร์สรุ่นแรกเลยเขียนไม่กี่คำทำเงินกว่าเนี่ยมีคุณรวิศหานุสาหะคุณพลอยลุมทองคุณกล้าสมุทรทวานิชคุณปิ๊กทศภาสเลิศสเวตพงษ์แล้วก็นักเขียนที่รู้จักกันอยู่ปัจจุบันหลายคนเนี่ยอยู่ในรุ่นนั้นนะพอเรียนเสร็จปุ๊บผมเปิดจริงๆผมมีเพจอยู่แล้วเพจชื่อ Performance Measurement ตอนเปิดนั้นไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นเนี่ยแชร์บทความเกี่ยวข้องกับเรื่องการวัดผลอะไรต่างๆก็เลยคิดในใจว่าเอาล่ะฉันจะเขียนในเพจนี่แหละเอาตำรามาเปิดทีละหน้าเลยจะเขียนวันละเรื่องวันละเรื่องนี่แหละพอเขียนได้สักประมาณ90วันนะได้หนังสือหนาพอสมควรเลยตอนนั้นคิดละเนี่ยพ็อกเก็ตบุ๊กฉันละเอามาเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยมีทางเลือก2ทางไปออกกับสำนักพิมพ์หรือไม่ก็พิมพ์เองแต่ผมในใจผมคิดนะว่าถ้าผมไปออกกับสำนักพิมพ์อะสำนักพิมพ์อาจจะรู้สึกว่ามันหนาไปแล้วอาจจะตัดบทนี้อย่าเอาเลยอาจารย์บทนี้มันอ่านแล้วคนไม่ค่อยสนใจหรอกอะไรเงี้ยผมคิดมโนไปเองเลยนะเพราะผมยังไม่เคยติดต่อสำนักพิมพ์ผมก็ไม่อยากเขาตัดไม่ใช่หยิ่งอะไรหรอกผมอยากให้มันมีเนื้อหาครบเหมือนกับตำราเล่มนั้นของผมอะเพราะผมใช้สอนหนังสือก็เลยตัดสินใจเลือกทางเลือกที่2โดยที่ไม่ได้คุยกับสำนักพิมพ์เลยทางเลือกที่2คืออะไรรู้ป่ะครับออกเองเลย ออกเองเลยแต่ออกเองทำไงยังไม่เคยออกหนังสือเองเลยนะในชีวิตเนี่ยไม่เคยเลยแล้วก็ตอนนั้นนะเวลานั้นยังไม่รู้จักว่าใครออกหนังสือเองด้วยมีแต่คนก็ออกกับสำนักพิมพ์กันเป็นหลักเรียนรู้ด้วยตัวเองฮะใครดีไซน์หนังสือเป็นบ้างก็ไปโพสในกลุ่มนักเขียนเนี่ยรู้จักใครดีไซน์หนังสือบ้างไหมครับก็มีคุณพลอยเนี่ยคุณเซ่เนี่ยผมเรียกว่าคุณเซ่เนี่ยเขาก็บอกว่าหนูออกได้ค่ะให้คุณเซ่ทำหนังสือทำปกเสร็จปุ๊บลงพิมพ์ไหนอะต้องไปพิมพ์ที่ไหนอะก็ไปเปิดหนังสือที่เขาขายกันอยู่ในตามร้านแล้วไปเปิดหน้าปกที่เขาเขียนว่าพิมพ์ที่ก็ติดต่อโรงพิมพ์กันแบบนั้นไม่ได้มีการรู้จักการเป็นการส่วนตัววางขายที่ไหนอ่ะเอา CS แล้วกันดูตอนนั้นสาขาเยอะดีก็เลยติดต่อ CS แบบไม่รู้จักใครใน CS ด้วยนะไปติดต่อแบบเบอร์กลางเลยอ่ะบอกผมมีหนังสือเขียนเสร็จแล้วด้วยจริงๆทำเล่มเสร็จแล้วรอพิมพ์เนี่ยถาม CS หน่อยว่า CS อยากวางจำหน่ายเปล่า CS บอกขอประชุมก่อนประชุมเสร็จกลับมาบอกอ่ะวางรับวางจำหน่ายหนังสืออาจารย์นะอาจารย์พิมพ์มาสัก 3,000 เล่มแล้วกันเพราะว่าถ้าพิมพ์น้อยกว่านี้มันวางไม่ทบสาขาก็พิมพ์ 3,000 เล่มปรากฏว่าไอ้หนังสือความรักการวัดผลเนี่ยได้รับการตอบรับดีมากครับจำถ้าจำไม่ผิดนะพิมพ์ซ้ำเนี่ย3หรือ4ครั้งเลยก็ดีใจอันนี้เป็นที่มาของเล่มแรกนะคราวนี้พอทำเล่มแรกเสร็จเกิดความฮึกเหิมแล้วเฮ้ยถ้างั้นเปิดเพจ Performance Measurement เขียนเรื่องของการวัดผลใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นความลับการวัดผลใช่ไหมนั้นเปิดอีกเพจนึงผมสอนในวิชานึงชื่อ Data Analysis for Decision Making เปิดเลยแต่ตอนนั้นน่ะสนใจว่าเวลาเราตัดสินใจเนี่ยมันมีความลำเอียงอยู่ก็เลยไปค้นหาว่าไอ้ความลำเอียงมันมีอะไรบ้างเรียก Cognitive Bias เนี่ยความลำเอียงในการตัดสินใจมีอะไรบ้างแต่พอจะเขียนแล้วเอาเรื่องไหนดีนะก็เลยนึกถึงตัวเองหลายๆข้อเนี่ยมันเหมือนกับตอนผมเล่นหุ้นลงทุนบางทีมันมีความลำเอียงอยู่ยึดติดบางอย่างอยู่เอาแหละเอาตัวอย่างตลาดหุ้นดีกว่าเพราะเราก็ลงทุนมานานเอามาประกบกับเรื่องความลำเอียงในการตัดสินใจตอนนั้นเขียนเพจ Data Analysis for Decision Making คู่กับความลับการวัดผลเนี่ยคู่กันเลยโทษทีคู่กับ performance measurement ซึ่งมัน performance measurement เนี่ยเป็นเพจซึ่งสุดท้ายได้ผลงานคือความลับการวัดผลเพราะฉะนั้นก็เลยทำเพจ data analysis for decision making แล้วก็เขียนเรื่องความลำเอียงพอเขียนได้สักพักหนึ่งเฮ้ยได้แล้วน่าจะรวมเล่มได้ก็มารวมตอนนั้นเป็นตัวอย่างเรื่องหุ้นล้วนๆตั้งชื่อหนังสือว่าแค่คิดก็ผิดแล้วกะว่าชื่อเพราะนะปรากฏว่าเล่มเนี้ยออกมาเนี่ยก็มีทั้งบวกและลบเป็นบทเรียนบวกคือมีคนชอบเพราะว่าบอกว่าคนเขียนหนังสือหุ้นที่เขียนกับเกี่ยวกับความลำเอียงในการตัดสินใจเรื่องหุ้นเนี่ยมีน้อยโดยเฉพาะนักเขียนไทยส่วนใหญ่จะเขียนเรื่องของการดูพื้นฐานหลักการ VI Value Investor นะการลงทุนที่เน้นคุณค่าเขียนเรื่องเกี่ยวข้องกับกราฟการอ่านกราฟเทคนิคอลนาไลซิสวิเคราะห์เชิงเทคนิคอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีคนเขียนจิตวิทยาเท่าไหร่เล่มนี้ง่ายบวกอีกอันนึงก็คือได้รับเชิญไปออกทีวีนะรายการ Money Talk ได้เจอดร.นิเวศครั้งแรกกับที่นั่นดร.ไพบูลย์และหลายๆท่านเนาะได้เชิญไปพูดในงานใหญ่ๆตอนนั้นเนี่ยคุณมดแมงเม่าคลับเชิญไปครับคนเป็นพันเลยพูดเรื่องความละเอียดในการลงทุนนี่แหละแต่ผมก็ออกตัวทุกงานนะว่าผมไม่ได้เรียนพวก behavioral finance มานะผมไม่ได้เรียนเรื่องของการเงินเชิงพฤติกรรมอะไรมานะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยอันนี้มันไปเอามาจากไหนผมไปอ่านหนังสือแล้วผมก็มา apply กับชีวิตการลงทุนของผมนั่นแหละแต่ข้อเสียคือหนังสือเล่มนี้ชื่อมันไม่สื่อว่าเป็นเรื่องการลงทุนแค่คิดก็ผิดแล้วถ้าคนฟังทั่วๆไปคิดว่าหนังสืออะไรครับผมว่าหนังสือแนวสร้างแรงบันดาลใจอะไรอย่างนี้แบบนี้ปะเหมือนหนังสือกลอนหนังสืออะไรแบบนี้ป่ะมันเป็นแบบนั้นแล้วจริงๆนะไปร้านหนังสือเนี่ยวางผิดเชลทั้งนั้นเนี่ยไปดูเชลหุ้นไม่เจอหนังสือผมหรอกหนังสือผมไม่อยู่เนี่ยรวมกลุ่มกับหนังสือสร้างแรงบันดาลใจเลยซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดในการตั้งชื่อเหมือนกัน นะครับแต่ก็เป็นบทเรียนแต่ก็ได้ไปพูดได้ก็ยอดขายก็ถือว่าดีระดับหนึ่งอันนี้เล่มที่2เล่มที่3กลับมาที่เพจ Performance Measurement ตอนนั้นเขียนคู่กับ Data Analysis for Decision Making แต่คราวเนี้ยเอาเรื่องของการวัดผลเนี่ยมาใช้กับชีวิตผมชอบคอนเซ็ปต์นี้นะผมทำบ่อยนะอะไรที่มันทำให้องค์กรประสบความสำเร็จมันก็น่าจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จก็เอาเลยเราก็เขียนเลยเราพูดถึงบาลานซ์สกอร์การ์ดวัด4ด้านก็เอามาวัด4ด้านเหมือนกันแต่4ด้านของชีวิตอะไรเงี้ยตั้งชื่อหนังสือว่าจิ๊กซอตัวสุดท้ายแห่งความสำเร็จพิมพ์เยอะสุดเลยในบรรดา3เล่มแรกในเล่มนี้พิมพ์เยอะสุดเลยผมพิมพ์เองหมดเลยนะครับเพราะตั้งแต่ความลับการวัดผลมันเวิร์กก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้จะไปติดต่อสำนักพิมพ์ทำไมก็ทำเองเลยแกคิดก็ผิดแล้วก็ทำเองจิ๊กซอตัวสุดท้ายก็ทำเองแต่คิดว่าจิ๊กซอเนี่ยโหคนต้องคือไอ้ความลับการวัดผลเนี่ยพิมพ์3ครั้งก็เลยคิดว่าเอ้ยจิ๊กซอก็น่าจะพิมพ์ได้ประมาณนั้นน่ะคือพิมพ์แต่ละครั้งได้พิมพ์น้อยแบบ 3,000 เล่ม3ครั้งเนี่ยต้นทุนมันจะสูงกว่าพิมพ์ 9,000 เล่มครั้งหนึ่งนึกออกป่ะจิ๊กซอผมก็เลยคิดว่าน่าจะขายได้เท่ากับความลับแหละพิมพ์จัดเต็มเหลือเพียบเลยครับอันนี้เป็นอีกนั่งเป็นอีกบทเรียนนะคือบางเล่มเราคิดว่าจะหนุ่มน่าจะบูมไหมบางเล่มไม่คิดกับมีคนชอบอะไรเงี้ยเดาไม่ได้เลยอาจจะชื่อด้วยมั้งจิ๊กซอตัวสุดท้ายความสำเร็จนึกไม่ออกแต่ก็เป็นบทเรียนนะ3เล่มผ่านไปกลับมาที่เรื่องความเรียนในการตัดสินใจลงทุนอีกคือแค่คิดก็ผิดแล้วเนี่ยมันยังไม่ครบทุกความลำเอียงครับมันมีบางคือผมตัดสินใจพิมพ์ออกเป็นเล่มหนึ่งก่อนผมไม่อยากให้มันหนามันยังมีแมทเทียลเหลืออยู่เพียบเลยพวกcognitive biasเพื่อความลำเอียงในการตัดสินใจแล้วจะมาใช้การลงทุนเพราะเล่มนี้จริงๆถ้าตั้งชื่อมันน่าจะเป็นแค่คิดก็ผิดแล้ว2แต่ผมไม่เอาแล้วเพราะว่าผิดพลาดมาแล้วไงตามชื่อเลยแค่คิดก็ผิดแล้วเนี่ยคือตั้งชื่อแบบนี้มันไม่อยู่ในเชลหุ้นแน่นอนเลยตั้งชื่อใหม่เลยได้ชื่อนี้มาชื่อเนี่ยผมกับภรรยาช่วยกันตั้งนะไม่มีใครมาช่วยตั้งให้ผมไม่มีบรรณาธิการคนนอกใดๆนะตอนนั้นภรรยาเป็นคนอ่านเป็นบรรณาธิการให้ผมอะจึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มที่4ชื่อว่าเล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียงครับปรากฏว่าเล่มนี้ขายดีกว่าแค่คิดก็ผิดแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ในเชลหุ้นเลยคนสนใจเยอะแยะมากมายหลายคนคิดว่าเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่ผมเขียนเกี่ยวกับหุ้นด้วยไม่ฮะแค่คิดก็ผิดแล้วเขียนมาก่อนแต่เล่มนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็อีกครั้งถูกเชิญไปรายการมันนี่ทอล์กอีกแล้วนะครับเจอดร.นิเวศอีกแล้วนะครับดร.ไพบูลย์อะไรเงี้ย4เล่มออกมาความลับการวัดผลบูมมากดีที่สุดแล้วก็มีเรื่องของแค่คิดก็ผิดแล้วจิ๊กซอตัวสุดท้ายความสำเร็จเล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียงที่เหลือ3เล่ม4เล่มที่เหลือเนี่ยก็ที่ตามความลับการวัดผลมาเนี่ย3เล่มเนี่ยก็ถือว่าดีระดับนึงแต่ไม่เท่าความลับการวัดผลนะแต่ก็ไม่ขาดทุนก็ไม่ขาดทุนออกเองหมดเกิดความฮึกเหิมออกทีไรก็อาจจะกำไรมีกำไรมากกำไรน้อยแต่ก็ไม่ขาดทุนเองไม่ขาดทุนเลยฮึกเหิมแล้วก็เริ่มเขียนแหลกเลยจึงเป็นที่มาของการออกหนังสือที่ผมเขียนเองพร้อมกัน3เล่มในเวลาเดียวกันซึ่งผมมาเรียนรู้ทีหลังนะผมไม่เคยเจอใครทำแบบนี้มาก่อนนะปกตินักเขียนคนหนึ่งเขาจะทยอยออกทีละเล่มครับต่อให้เขาทำงานเขียนเสร็จ3เล่มอ่ะเขาไม่ออกพร้อมกันหรอก3เล่มเท่าที่ผมทราบนะอาจจะมีบ้างแต่น้อยมากๆตอนนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยคุณเอ๋นิ้วกลมออกหนังสือตัวเองมาพร้อมกัน3เล่มไม่เคยเจอแต่เขาเคยออกว่าคุณเอ๋ออกพร้อมคุณแท็บออกพร้อมกับคุณพี่โจธนาอันนี้เคยแต่ว่าไอ้ที่แบบคนเดียวกันพร้อมกัน3เล่มเนี่ยไม่เคยแต่ผมทำมาแล้ว3เล่มนี้คืออะไรพัฒนาชีวิตคิดแบบสตาร์ทอัพเล่มนี้มาจากงานวิจัยผมทำงานวิจัยเกี่ยวกับสตาร์ทอัพแล้วคอนเซ็ปต์เดิมอะไรที่ทำให้สตาร์ทอัพมันเติบโตมันก็น่าจะทำให้ชีวิตเราเติบโตเอามาเขียนเลยได้มาเล่มหนึ่งเล่มอันนี้เล่มที่5นะเล่มที่6ที่เราแย่เพราะโชคร้ายเขาสบายเพราะโชคดีอันนี้เป็นเรื่องความลำเอียงในการตัดสินใจแต่มันไม่ได้เอามาแอพพลายกับหุ้นไม่เอามาใช้กับ สถานการณ์ของการลงทุนเอามาใช้กับชีวิตประจำวันออกมาแล้วอีกเล่มนึงผมไม่รู้จะอันไหนเรียกว่า5หรือ6หรือ7ดีนะเพราะมันออกมาพร้อมกันแต่ขอไล่แบบนี้แล้วกันสร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่จะมาตอบคำถามของคนที่ผมออกหนังสือเองมาทั้งหมดก่อนหน้านี้4เล่มแล้วไงอาจารย์ออกยังไงสอนหน่อยสอนหน่อยมีคนพูดถามเยอะเลยผมก็ค่อยๆอธิบายไปทีละคน2คนเฮ้ยชักเยอะเปิดเพจมันเลยเปิดอีกแล้วตอนนี้มี3เพจแล้วนะ Performance Measurement ออกความลับการวัดผลออกจิ๊กซอตัวสุดท้ายความสำเร็จ Data Analysis for Decision Making ออกเรื่องของแค่คิดก็ผิดแล้วเล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียงที่เราแย่เพราะโชคร้ายเขาสบายเพราะโชคดีงั้นเปิดอีกเพจนึงถ้าจำไม่ผิดนะชื่อ Thai Entrepreneur มั้งผมก็สอนเลยว่าเวลาจะทำหนังสือเนี่ยเขียนเพจขึ้นมาก็ทำให้ดูเลยว่าเนี่ยสอนทีละเป็นเพจขึ้นมานะแล้วเราก็ค่อยๆเขียนบทความเข้าไปทุกวันวันละบทความแล้วสุดท้ายก็ทำไอ้หนังสือเล่มนี้ออกมาสร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือจากเพจนั้นแหละเหมือนจับมือทำอ่ะเรียนรู้ไปด้วยกันเล่มนี้มีความพิเศษเพราะเล่มนี้ผมให้คุณพ่อคุณแม่เขียนคำนิยมให้แล้วเป็นคำนิยมที่เขียนจากลายมือด้วยแล้วลายมือคุณแม่เนี่ยคุณแม่เขียนยาวมาเลยคุณพ่อเขียนได้สั้นๆนั้นตอนนั้นคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์ละท่านเขียนประโยคสั้นๆเลยลงชื่อลายเซ็นท่านและนั่นปัจจุบันคุณพ่อเขียนไม่ได้แล้วครับมันเป็นความประทับใจความดีใจของผมที่ผมเห็นลายมือคุณพ่อแล้วก็ประทับอยู่ในหนังสือเล่มนี้นี่คือ7เล่มแรกในบรรดาเล่ม5 6 7พัฒนาชีวิตคิดแบบสตาร์ทอัพที่เราแย่เพราะโชคร้ายเขาสบายเพราะโชคดีแล้วก็สร้างโอกาสเป็นกระดาษเป็นหนังสือเนี่ยเล่มที่ดีสุดขายดีสุดคือสร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือตามมาด้วยพัฒนาชีวิตคิดแบบสตาร์ทอัพแล้วก็ถูกทำเป็นคอร์สสอนอยู่ในสกิลเลนมีนะครับชื่อนี้เล่มที่น่าจะเป็นเล่มแรกที่ขาดทุนคือที่เราแย่เพราะโชคร้ายเขาสบายเพราะโชคดีไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วมันออกมา3เล่มพร้อมกันก็วันนี้คงประมาณนี้นะอย่างที่เรียนว่าคงไม่ได้จบภายใน1ตอนแน่ๆอาจจะ2หรือ3ตอนได้ซ้ำนะครับเพราะว่าแต่ละเล่มมันมีเรื่องราวบางเล่มอาจจะเรื่องราวเยอะบางเล่มอาจจะเรื่องราวสั้นๆอะไรเงี้ยแต่มันมีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อบจ.นราธิวาสพร้อมเดินหน้าปรับปรุงสนามกีฬาหลังนรายูไนเต็ดคว้าแชมป์ไทยลีก3นายกูเซงยาวหะซันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือกับทีมงานจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรฐานการปรับปรุงสนามกีฬาอบจ.นราธิวาสให้มีความพร้อมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยลีก2การประชุมครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพด้านกีฬาและโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดนราธิวาสโดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสนามกีฬาระบบไฟส่องสว่างห้องพักนักกีฬาพื้นที่สื่อมวลชนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ชมตลอดจนมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อให้สนามมีความพร้อมรองรับการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างครบถ้วนขณะที่นายกอบจ.นั้นได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกีฬาและการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงสนามกีฬาในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อรองรับการแข่งขันไทยลีก2เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางด้านกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามอบจ.นราธิวาสมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการปรับปรุงสนามกีฬาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมต้อนรับนักกีฬาทีมงานผู้ตัดสินสื่อมวลชนและแฟนฟุตบอลจากทั่วประเทศสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาสและร่วมผลักดันจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาที่สำคัญของพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนควานช้างควานหา
10: ก้อยมาดูทีวีรายการนี้สิเขาเอาช้างมาแสดงดูสิยืนสองขาก็ได้เต้นระบำก็ได
11: ้ช้างน้อยนั่นน่ารักจังนะทำไมเอาผู้กันจุ่มสีระบายเป็นรูปต้นไม้ด้วย
10: ช้างเหล่านี้เขาเอามาฝึกจนรู้เรื่องทำตามที่ควานช้างบอกให้ทำ
11: แล้วควานช้างเป็นใครล่ะ
10: ควานช้างเป็นคนเลี้ยงช้างและฝึกช้างให้ทำอะไรต่าง
11: ๆอ๋อควานช้างก็ไปควานหาช้างในป่ามาหรอ
10: ไม่ใช่ควานช้างเขียนคอควายวอแหวนสระอายอหญิงสะกดแต่ควานหาใช้นอหนูสะกด
11: เพราะควานหาของใช้นอหนูสะกดใช่ไหม
10: ใช่ดูนั่นไงเจ้าก้าวแต้มกำลังควานหาอะไรอยู่ใต้เก้าอี้นั่นไง
11: ก้าวแต้มควานหาอะไรหรอเหมียวเหมียว
12: ควานช้างสะกดด้วยยอหญิงควานหาสะกดด้วยนอหนู
13: แล้วพบกันใหม่นะครับ
8: รู้รักภาษาไทย
14: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนม

ไปซุบซิบอะไรกับเบลอึดใจเดียวแม่ผมแดงก็มองมาที่เขานี่คุณรพินเรามีข้อสงสัยสะกิดใจอยู่ข้อหนึ่งถ้าจะถามคุณซะเดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าคุณจะอธิบายได้ไหมรพินขยี้ก้นบุหรี่ลงกับพื้นตรงหน้าและใช้ใบไม้แห้งที่หล่นอยู่เกลื่อนกลาดกลบซะโดยนิสัยเคยชินสงสัยอะไรล่ะครับคือเมื่อกี้นี้นะคุณพูดในทํานองว่าถ้าเราไปพบมันนั่งหรือนอนแข็งทื่อเป็นซากอยู่เฉยๆเราสงสัยในประโยคนี้ของคุณมากนะมีอะไรเป็นมูลเหตุจูงใจให้คุณเชื่อหรือคาดว่าเราอาจไปพบมันนั่งหรือนอนเป็นซากให้เราพบได้เหมือนกันเหรอจอมพรานอึ้งไปขณะหนึ่งบอกกับตนเองทันทีว่าเขาน่าจะใช้คำพูดที่ขาดความระมัดระวังไปซะแล้วและผู้ที่จับกระแสความได้ก็คือคริสติน่าผู้ฉลาดเฉียบไวและคงจะถ่ายทอดความรู้สึกนั้นไปให้เบลเป็นผู้ตั้งคำถามเขาจริงสิเขามีเหตุผลใดที่จะพูดว่าในหนทางเดินข้างหน้าคณะทั้งหมดหรือใครบางคนอาจจะไปพบมันกลายเป็นดุ้นไม้นั่งแข็งโดโดยปราศจากการเคลื่อนไหวอันเป็นลักษณะที่เขาเคยพบมันมาก่อนแล้วแต่ยังปิดบังไม่ให้คณะของนายจ้างอเมริกันทราบยกเป็นเชิดบุตรเพียงคนเดียวคนเหล่านี้ไม่เคยระแคะระคายอะไรมาก่อนเลยทั้งสิ้นเกี่ยวกับซากประหลาดที่เขาไปพบกับบุญคำในตอนบ่ายวานนั่งเป็นท่อนไม้อยู่ในซอกหินเหนือลำห้วยระหว่างที่ตามโขลงช้างไปความระแวงของเขาที่คิดว่าอาจไปพบซากของมันในลักษณะเช่นนั้นเข้าอีกทำให้พูดอะไรออกไปโดยไม่ทันรู้สึกตัวและทำให้คริสตินาผู้รอบคอบทีท่วนจับกระแสความนั้นได้ใช้ให้เบนเป็นผู้ตั้งคำถามมาไอ้ครั้นจะบอกความไปตามจริงนะมันก็หาใช่นโยบายของเขาในขณะนี้ไม่ชำเลืองแวบไปทางเชิดบุตรก็เห็นนายทหารหนุ่มผู้ได้ทราบความจริงมาก่อนแล้วเป็นเราๆจากการบอกเล่าตามตรงของเขามองมาอย่างอึดอัดใจแทนผมก็เพียงแต่คาดคะเนแล้วก็พูดเผื่อไว้กว้างๆเท่านั้นไม่ได้มีมูลเหตุจูงใจอะไรทั้งนั้นแหละครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าเราคนใดคนหนึ่งจะพบมันอีกในลักษณะที่พวกท่านเคยพบคือสามารถเคลื่อนไหวตัวได้หรือว่าจะไปพบมันสงบนิ่งเป็นซากโบราณที่ดูว่าปราศจากพิษสงนอกจากเป็นแค่วัตถุชิ้นหนึ่งเข้าที่ไหนแต่ก็สรุปให้ว่าไม่ว่าเราจะพบมันในลักษณะไหนสิ่งที่เราจะทำก็คือรีบจัดการทำลายซากมันซะโดยเร็วโดยไม่ปล่อยทิ้งไว้ระพินบอกออกมาอย่างระมัดระวังและวางสีหน้าปกติไม่ส่อพิรุธใดๆทั้งสิ้นแต่เขารู้สึกว่าตาสีฟ้างามของคริสติน่าจับนิ่งมาที่เขาเสมือนจะค้นลึกเข้าไปในความคิดอ่านในสมองของเขาขณะนี้ก็ไม่พยายามจะสบตาด้วยฉันเข้าใจผิดไปหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่รู้สึกว่ายังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่ได้บอกเราให้กระจ่างแจ้งหมดเปลือกออกไปเกี่ยวกับไอ้ตัวประหลาดนั่นและนึกเหตุผลไม่ออกด้วยว่าถ้ามีเหตุใดคุณถึงจะต้องปิดไว้โดยไม่บอกเราซะให้มันเคลียร์คริสติน่าเอ่ยมาเบาๆเหมือนจะปรารภมากกว่าที่เจตนาจะเค้นให้เขาต้องพูดอะไรออกมาพรานใหญ่เฉยซะทำเหมือนกับไม่ได้ยินหรือใส่ใจอะไรกับคำพูดของแม่ผมตองขณะนั้นเองท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าใหญ่เสียงฝีเท้าและเสียงเดินย่ำมาตามใบไม้ก็ปรากฏแว่วใกล้เข้ามาทุกคนในกลุ่มหันไปมองตามทางด่านด้านอันเป็นที่แววมาของเสียงทันทีอึดใจเดียวก็เห็นบุญคำเดินนำหน้าขบวนลูกหาบเข้าแถวมาตามเส้นทางด่านในลักษณะเดินเรียงเดี่ยวต่างลุกขึ้นยืนพร้อมกันหมดและรอคอยอยู่แม่นยำต่อจุดนัดหมายเหลือเกินพวกนี้มีอะไรเป็นที่สังเกตจุดนัดพบนะดร.สแตนลีย์ร้องออกมาเบาๆอย่างยินดีเมื่อเห็นขบวนลูกหาบเคลื่อนใกล้เข้ามาครบจำนวนคนโดยมีบุญคำเดินนำหน้ากระเรียงสะเอิงลูกถูกเพื่อนของมันสองคนหามแคร่เดินมาตรงกลาง
และปิดท้ายด้วยจันซึ่งคุมอยู่ด้านหลังฝ่ายนายจ้างทุกคนแม้กระทั่งเชิดบุตรก็อดทึ่งเสียไม่ได้ที่ระพินนำพวกตนแยกมาทางหนึ่งให้ลูกหาบเดินอ้อมหายลับตากันไปอีกทางหนึ่งคนละทิศละทางและสามารถจะเดินมาบรรจบพบกันได้กลางดงทึบมันแสดงให้เห็นถึงสมรรถภาพพิเศษในการเดินดงของคนกลุ่มนี้อย่างแท้จริงนอกเหนือไปจากปฏิบัติการอื่นๆอย่างที่เคยเห็นกันมาแล้วอย่าว่าแต่พวกลูกหาบภายใต้การนำของพรานพื้นเมืองอันเป็นลูกศิษย์ของระพินซึ่งจะเดินมาพบกับจุดรอของบุคคลที่เป็นหัวหน้าเลยแม้แต่เวลาก็แทบจะไม่คลาดเคลื่อนคริสติน่ารอบดูนาฬิกาข้อมือไว้ก่อนแล้วขณะที่ปีนจากลำห้วยขึ้นนั่งรอกันอยู่ที่โคนไทรและระพินได้บอกไว้ว่าจะใช้เวลานั่งพักรอเพียงแค่ 4-5 นาทีปรากฏว่าคลาดเคลื่อนไปแค่1นาทีเศษเท่านั้นเมื่อบุญคำกับพวกนั้นโผล่มาให้เห็นเพราะมันเป็นนาทีที่6กับอีก30วินาทีขบวนทั้งหมดก็เคลื่อนเข้ามาถึงหล่อนรอบมองหน้าเขาขณะที่พรานใหญ่โบกมือเป็นสัญญาณให้คนของเขาเดินผ่านหน้าต่อไปโดยไม่ต้องหยุดพร้อมกับตะโกนสั่งความเป็นภาษากะเหรี่ยงแม่นักเคมีฟิสิกส์สาวประจำคณะเป่าลมออกจากปากเบาๆกิตติศัพท์ของมักคุเทศเดินดงผู้นี้แม้จะได้รับทราบกันล่วงหน้ามาก่อนแล้วจากรายงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่มันก็หาได้ทัดเทียมกับเท่าที่หล่อนมองเห็นด้วยตาตนเองในขณะนี้ไม่บุรุษหน้าหินคนนี้กลางป่าดงพงไพรเขาเปรียบเสมือนเจ้าอาณาจักรอย่างแท้จริงหล่อนไม่เคยเชื่อถือหรือเลื่อมใสต่อประวัติในผลงานของเขามากนักแต่บัดนี้จำต้องยอมรับแล้วอย่างปฏิเสธไม่ได้มหาการเลยพวกนี้ยังก็มีเรดาร์เป็นเครื่องนำทางอย่างนั้นแหละกลัวใจจริงๆพับผาดิคิดเอียงหน้าเข้ามากระซิบกับหล่อนยิ่งเดินลึกเข้ามาเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องฝากชีวิตไว้ในกำมือของพวกเขามากขึ้นเท่านั้นนี่ฉันรู้สึกไม่ปลอดโปร่งใจยังไงพิกลที่มีความรู้สึกว่าพวกเราน่ะเปรียบเหมือนทารกหรือคนตาบอดเมื่อเดินอยู่กลางดงกับเขาเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะคิดอย่าไปหาเรื่องฟาดปากกับคนคนนั้นอีกล่ะเราเพิ่งจะรู้ตัวเดี๋ยวนี้เองว่าเราต้องพึ่งเขาทุกฝีก้าวย่างทีเดียวแม่ผมทองกระซิบบอกเพื่อนชายเบาที่สุดนายคิดเบ้ปากแล้วกระดกไหลขึ้นไม่ตอบว่าอะไรอีกขบวนลูกหาบเดินผ่านหน้ากันไปเป็นคู่คู่ยกเว้นบุญคำคนเดียวที่แยกออกข้างทางเข้ามารวมกลุ่มกับฝ่ายนายจ้างและคนพวกนั้นก็หาบหามเดินเรียงต้อยต้อยตามกันไปโดยไม่มีปากเสียงใดๆทั้งสิ้นไม่มีใครแสดงท่าทางสงสัยหรือปรีปากถามว่าเกิดอะไรขึ้นกลางทุ่งจนกระทั่งเป็นเหตุให้มีเสียงไรเฟิลดังขึ้นสนั่นหวั่นไหวหลายนัดแสดงว่าไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรทั้งสิ้นหรือบางทีอาจจะเป็นพระบุญคำกระจันซึ่งวิ่งมาดูเหตุการณ์ได้นำไปบอกเล่าพวกนั้นเข้าใจก่อนแล้วเกี่ยวกับการแผลงฤทธิ์ของแรดทั้งสองตัวซึ่งระพินและคณะนายจ้างทั้งหลายจำเป็นจะต้องยิงกำจัดลงซะพอท้ายขบวนผ่านหน้าไปหมดสิ้นจอมพรานก็พยักหน้าให้ฝ่ายนายจ้างออกเดินต่อโดยตามหลังพวกนั้นไปตามแผนเดิมที่ผมกำหนดไว้แต่แรกเขาบอกกับคนกลุ่มนั้นเราเพียงแต่จะแวะถามข่าวคราวพวกหมู่บ้านตะเคียนทองและออกเดินต่อไปพักนอนคืนหนึ่งทางดงด้านใต้ของหุบม้าหอนแต่เมื่อเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแบบนี้แล้วทางพวกคุณจะเอายังไงต่อโปรดสั่งครับตอนนี้รู้สึกว่าพวกเราจะตัดสินใจยังไงไม่ได้แล้วล่ะคุณรพินนอกจากว่าคุณเห็นเหมาะสมยังไงก็เอาตามที่คุณเห็นเหมาะสมแล้วกันหัวหน้าคณะอันเป็นอเมริกันอาวุโสบอกภายหลังจากปรึกษากับพรรคพวกอยู่ครู่นึงโขลงไอ้งาดำเข้าไปทำลายหมู่บ้านน่ะปนปี้ไปหมดแล้วตามคำบอกเล่าของพวกนี้และพวกมันก็อาละวาดมาถึงฝ่ายเราด้วยผมคิดว่าเราอาจต้องแวะเยี่ยมพวกกระเหรี่ยงตะเคียนทองที่เหลือตายและอพยพไปอาศัยอยู่บนถ้ำ
แล้วคุมเชิงดูเหตุการณ์ก่อนเอาเป็นว่าไปถึงที่นั่นแล้วค่อยหารือกันอีกทีดีกว่านะระพินจะยังไงก็ตามผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ให้ปัญหาเรื่องโขลงไอ้งาดำเข้ามาเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของเราโดยไม่จำเป็นเราจะใช้วิธีเดิมครับคือพยายามรุดหน้าไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันตามรังควานหรือสกัดหน้าก็ปะทะกับมันเท่าที่จำเป็นจะไม่มีการตามล่าหรือตามกำจัดให้เสียเวลาครับระพินพูดขรึมๆอเมริกันทั้ง4คนพยายามอ่านน้ำเสียงและสีหน้าของเขาสแตนลีย์หัวเราะออกมาอย่างเปิดเผยเดินโอบไหล่จอมมัคคุเทศไว้นี่คุณหวังว่าการปฏิเสธคำขอร้องจากกะเหรี่ยงหมู่บ้านซับบอนที่จะช่วยกำจัดแมนอีเตอร์ตัวนั้นของพวกเราจะไม่ทำให้คุณยังขุ่นมัวและพูดประชดแดกดันแล้วนะคำพูดนั้นทำให้รอยยิ้มปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากของสุภาพบุรุษไพรสีหน้าแข็งกระด้างจึงแลดูอ่อนโยนขึ้นท่านด็อกเตอร์ครับโปรดอย่าเข้าใจผิดเลยครับผมพูดออกมาจากใจจริงเหตุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางของการเดินทางครั้งนี้นะผมถือมติประจำใจว่าหลีกได้ก็จะหลีกถ้าหลีกไม่ได้ก็แก้ไขเท่าที่จำเป็นแต่จะไม่ยอมเสียเวลาโดยใช่ที่ครับผมรู้ครับว่าเหตุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมันเปรียบเสมือนอาถรรพ์ของป่าใหญ่ที่จะหาทางสกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุถึงจุดหมายปลายทางตามที่ตั้งใจไว้ได้ถ้าเราหลงกลมัวแต่ไปยุ่งอยู่กับมันโดยไม่จำเป็นเราก็จะเสียเวลาลงไปทุกทีผมต้องการเดินทางรุดหน้าไปอย่างเร็วที่สุดวันนี้เราอาจยอมเสียเวลาอีกสักวันที่ตะเคียนทองเพื่อส่งตัวเสือเอิงให้กับพวกพ้องของเขาแล้วก็ดูลาดเราท่าทีของไอ้โขลงช้างผีนั่นเพราะถึงแม้จะเดินอีกต่อไปก่อนค่ำวันนี้เราก็ทำระยะทางไม่ได้ไกลจากตะเคียนทองเท่าไหร่นักเนื่องจากเหลือเวลาเดินอีกเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นนี่คุณฉันมีลางสังหรณ์รู้จะเรียกว่าประสาทสัมผัสอะไรๆอยู่อย่างนึงแต่จะถูกหรือผิดนี่ไม่ทราบได้นะคริสติน่าเอ่ยขึ้นลอยๆสังหรณ์อะไรครับการปรากฏตัวของโขลงไอ้งาดำที่เขาเหยียบทำลายหมู่บ้านตะเคียนทองมีเจตนาเร้นลับแอบแฝงอยู่ด้วยเพราะมันรู้ว่าถ้ามันเปิดฉากสร้างเหตุร้ายขึ้นกับหมู่บ้านกะเหรี่ยงพวกนั้นข่าวก็จะแว่วไปถึงคุณอยู่วันยังค่ำและถ้าคุณยังมีเลือดของความเป็นพรานใหญ่อยู่อันเป็นธรรมชาตินิสัยของคุณคุณก็จะต้องบุกขึ้นมาเพื่อเผชิญหน้ากับมันเองนั่นเรียกว่าเป็นการท้าทายและบัดนี้ก็บังเอิญว่าคุณได้ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์นำทางของเราบ่ายหน้าขึ้นมาแล้วซึ่งก็น่าจะตรงกับวัตถุประสงค์ของมันพอดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะนำพวกเราหลีกหลบมันเช่นไรหรือคิดว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันสักเพียงไหนมันก็คงจะต้องสกัดหน้าหรือมิฉะนั้นก็ติดตามไปลองดีกับคุณแน่ๆแล้วระพินงันไปคริสติน่าพูดแทงใจดำของเขาตรงเพงอย่าว่าแต่หล่อนจะสังหรณ์เช่นนั้นเลยเขาเองก็มีความรู้สึกบอกตนเองอยู่เร้นลึกเช่นกันเพียงแต่ไม่พูดออกมาเท่านั้นแม้กับบรรดาลูก

เราจะเริ่มทำเวลาพรานใหญ่บอกขณะที่ตบแขนเสื้อขึ้นดูนาฬิกาข้อมือไม่ควรเกิน 14:30 วันนี้เราจะต้องเข้าถึงตะเคียนทองให้ได้ครับหนทางต่อจากนี้จะเป็นป่าทึบโดยตลอดแต่เดินสะดวกไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าระหว่างทางนี่เราจะไม่ปะทะกับโขลงช้างอีกเพราะฉะนั้นโปรดเตรียมพร้อมทุกขณะนะครับผมจะไปเดินอยู่ข้างหน้าและจะทิ้งบุญคำกับจันให้เป็นเพื่อนพวกท่านอยู่ทางด้านหลังมีอะไรผิดปกติก็วิทยุเรียกผมได้ทันทีครับกล่าวจบระพินก็หันไปสั่งความกับสมุนซ้ายขวา 2-3 คำเข้าใจกันอย่างง่ายๆแล้วก็ออกสาวเท้าเร่งเวลาทิ้งฝ่ายนายจ้างทั้งกลุ่มไว้เบื้องหลังแซงขบวนของลูกหาบที่กำลังเดินแถวเรียงเดี่ยวอยู่เบื้องหน้าขึ้นไปทันทีคริสติน่าหันมาตบตาเบียร์แล้วพยักหน้ากระซิบเบาๆไงรถสปอร์ตแรงสูงแห่งป่าเข้าเกียร์สามพุ่งลิ้วไปโน่นแล้วเธอควรจะเหยียบคันน้ำมันของตัวเองลงไปหน่อยตามเขาให้ทันแต่ไม่ต้องแซงหรอกอิสเบนถอนหายใจเฮือกการที่จะเข้าประกบตัวรพินไว้ตามที่นัดแนะตกลงกับคริสติน่าไม่ได้เป็นสิ่งเหลือบ่ากว่าแรงสำหรับหล่อนแต่ไอเรื่องที่จะเร่งฝีเท้าให้ทันนายคนนั้นหล่อนคงจะต้องหอบซี่โครงบานแน่ๆเพราะว่าก็เด็ดเดียวดีเหมือนกันเพราะเริ่มออกวิ่งเหาะๆตามหลังไปในทันทีคีดกับสแตนลีย์ดูเหมือนจะรู้กันดีอยู่แล้วไม่ทักท้วงอย่างใดทั้งสิ้นแต่เชิดวุฒิเห็นอาการวิ่งตามหลังระพินไปของเบลก็ร้องถามอย่างแปลกใจหัวหน้าคณะจึงตบไหล่บอกเบาๆว่าปล่อยก็เถอะเบลคงจะมีเรื่องที่จะหารืออะไรกับมัคคุเทศของเราอะพวกเราก็คุมไปหลังขบวนนี่ดีกว่าเมื่อนั้นเองพันตรีหนุ่มแห่งกองทัพบกไทยจึงเพิ่งจะไหวทันเฉลียวคิดขึ้นมาได้เขาไม่กล่าวอะไรอีกสแตนลีย์หันมาโบกมือเรียกจันกับบุญคำที่เดินถ่วงอยู่หลังสุดให้เข้ามาใกล้สั่งว่าสภาพป่าลึกมากหัวขบวนและท้ายขบวนมีคนคอยระวังอยู่แล้วแต่แถวกลางของพวกลูกหาบขาดพรานคุ้มกันฉันคิดว่าจันควรจะไปเดินคุมอยู่ตรงกลางปล่อยบุญคำไว้กับพวกฉันไว้คนเดียวก็พอนะสมุนซ้ายของระพินรับคำอย่างง่ายๆออกเดินพละจากกลุ่มนั้นไปเดินขนาบอยู่ระหว่างกลางของแถวลูกหาบทันทีทิ้งให้บุญคำทำหน้าที่เป็นเพื่อนฝ่ายนายจ้างตามลำพังทั้งหมดอยู่ในลักษณะเดินอย่างแข่งกับเวลาเลี้ยวลัดเลาะตัดไปตามเส้นทางด่านแคบๆที่ดูเหมือนถนนสายเล็กๆที่ใครมาตัดไว้ให้มันวกซ้ายเวียนขวาประเดี๋ยวไต่ขึ้นสูงประเดี๋ยวเดินลงต่ำตามลักษณะอันเป็นมอและมาบจนไม่อาจกำหนดทิศทางได้แน่นอนสุดแต่หัวขบวนจะนำไปทางไหนจากการเดินหนักมาแล้ว 3-4 วันที่ผ่านมาเหมือนจะเป็นการซ้อมอุ่นเครื่องบัดนี้ฝ่ายนายจ้างทั้งหมดเริ่มจะคุ้นเคยและกำลังอยู่ตัวแล้วประกอบกับระยะทางในตอนนี้ก็ไม่ถึงกับธุรกันดารชนิดไต่เขาปีนห้วยกันมากนักนอกจากจะเดินกันไปในลักษณะภูมิประเทศซึ่งถือว่าเป็นพื้นราบจึงไม่เป็นการทรมานเกินไปนักเพียงแต่คอยระมัดระวังอย่างเดียวเกี่ยวกับงูพิษขนาดเล็กที่อาจแฝงกายอยู่ตามซุ้มรกริมทางหรือใต้กองใบไม้แห้งที่หล่นทับถมกันอยู่ซึ่งถ้าเฉียดใกล้หรือบังเอิญไปเหยียบมันเข้าก็อาจจะแหวงฉกกัดได้เพราะบุญคำกระโดดโยงเยงพร้อมกับสะบดดาพึมพำเมื่อบังเอิญไปเหยียบเอางูกระปะตัวหนึ่งเข้าเต็มเปาแต่เพ่นตัวลอยหนีทันก่อนที่มันจะแหวงขวับมาสภาพของต้นไม้และพุ่มพงรอบด้านที่ผ่านไปมันเริ่มบอกถึงสัญลักษณ์อันตรายให้รู้ชัดลำพังแค่เถาวัลย์ที่เกี่ยวกระหวัดตามลำต้นและพงซุ้มทั่วๆไปแต่ละเถาก็มีขนาดใหญ่มหึมาขนาดโคนขาอ่อนส่วนต้นไม้นะไม่ต้องพูดถึงอย่างเล็กก็3คนโอบขึ้นไปและบางต้น
เพียงแค่ภูราบ

0: บริเวณโคนต้นของมันเท่านั้นก็มีลักษณะราวกับกำแพงผนังห้องสูงท่วมศีรษะป่าทั้งป่าเงียบกริบไม่มีวี่แววสัตว์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากประเภทเลื้อยคลานบางชนิดซึ่งทำเสียงแสกซากอยู่กับพื้นดินในอาการตื่นหนีเพราะตกใจอยู่เป็นระยะสภาพของอากาศอันทึบครึ้มสลัวแต่ก็ยังพอจะสังเกตเห็นรอบด้านริมทางผ่านได้ชัดเจนพอสมควรจักรจันทร์ลองในส่งเสียงแซ่ระงมไปหมดกลุ่มของลูกหาบที่เข้าแถวเรียงเดี่ยวกันไปเดินเหมือนเงาผีเพราะแทบจะไม่ปรากฏเสียงเลยพวกนั้นไม่มีการพูดคำใดกันทั้งสิ้นแต่ละคู่รุดหน้าไปด้วยพลังอันแข็งแกร่งและจัดเจนต่อการเดินดงตามวิสัยลูกป่าแท้ก็คงมีแต่กลุ่มนายจ้างที่รวมกันอยู่หลังขบวนเท่านั้นที่ซุบซิบสนทนากันไปเบาๆดร.สแตนลีย์ชี้ให้พรรคพวกดูร่องรอยของพุ่มพงไม้ริมทางผ่านซึ่งเป็นรอยช้างฉีกเปลือกไม้กินและต้นไม้บางต้นที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไปนักหักลู่ระเนนพอจะสังเกตเห็นได้เป็นระยะไปและกองมูลที่ยังถ่ายไว้สดๆไม่เกิน24ชั่วโมงมานี้เองแม้จะมีการเตรียมกายและเตรียมใจมาก่อนล่วงหน้าแล้วก็ตามฝ่ายอเมริกันทั้งหมดหรือแม้แต่เชิดวุฒิเองซึ่งก็คุ้นเคยกับการนิยมไพรมาพอสมควรพอมาเห็นสภาพป่าที่กำลังเดินอยู่ในขณะนี้ก็เริ่มรู้สึกตะครั่นตะครอยังไงชอบกลเพราะคาดฝันไปไม่ถึงมาก่อนว่ามันจะแลดูน่าสะพึงกลัวข่มขวัญเพียงนี้ผิดกับที่คาดหมายกันไว้มากมันเป็นดงดิบดึกดำบรรชนิดที่ชาวเมืองน้อยคนนักจะมีโอกาสได้ผ่านเข้ามาพบเห็นและมีลักษณะที่บริสุทธิ์จากกลิ่นไอของนาครธรรมอย่างแท้จริงอย่างที่เรียกกันว่าป่าเวอร์จินและแทบจะไม่ต้องให้คำเตือนอะไรกันด้วยวาจาทั้งสิ้นเห็นจากต้นไม้ขนาดมโหฬารอายุอย่างต่ำก็กว่า200ปีขึ้นไปและซากใบที่หล่นทับถมกันลงมานานจนไม่ทราบการเวลาเงาหรือบางทีก็ตอไม้ที่พบไปตามเส้นทางอันเนื่องจากต้นเดิมของมันหักโค่นไปเองตามการผันเปลี่ยนของธรรมชาติก็เท่ากับเป็นการเตือนให้ทุกคนได้ตระหนักดีอยู่ในใจแล้วว่าบัดนี้ต่างล่วงล้ำเข้ามาอยู่ในดินแดนอันจะไว้วางใจใดๆไม่ได้เลยตนเองก็เป็นแต่เพียงสัตว์โลกตัวกระจ้อยร่อยแค่ส่วนประกอบอันน้อยนิดของดงดำเมื่อแรกๆนั้นอาวุธสำหรับป้องกันตัวที่จัดเตรียมกันมาเพราะความไม่รู้จักเส้นทางและสภาพแวดล้อมอย่างลึกซึ้งต่างก็คิดว่ามันทรงอานุภาพล้นฟ้าแล้วที่จะเป็นหลักประกันให้แก่ชีวิตตนและพวกพ้องได้แต่มาบัดนี้ทั้งคีตและด็อกเตอร์สแตนลีย์ผู้สั่งไรเฟิลขนาดจุด .458 ลงมาจากการส่งกำลังบำรุงทางอากาศก็ยังรู้สึกว่าขนาดลำกล้องของมันช่างเล็กจิ๋วเสียเหลือประมาณเมื่อเทียบกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวคำพูดของระพินไพรวันแต่แรกที่หนองน้ำแห้งซึ่งทุกคนเคยเมินเฉยและคิดยิ้มขบขันอยู่ในใจบัดนี้มันปรากฏเงาแห่งความจริงให้เห็นแล้วเพียงแต่จะไม่กล้าเอ่ยกันออกมาเท่านั้นอยากจะเห็นถุงพลาสติกหรือหลอดดูดกาแฟตกหล่นอยู่แถวนี้สักชิ้นก็ยังดีคริสติน่ากระซิบพึมพำเหมือนจะรำพึงกับตนเองระหว่างกวาดสายตาอย่างระแวงไปรอบด้านเชิดวุฒิผู้เดินอยู่ใกล้ที่สุดเพราะคอยสังเกตรูปร่างงามของแม่อเมริกันผมทองทางด้านหลังอยู่ซึ่งน่าจะดูเพลินกว่าดูต้นไม้โตๆในขณะนี้บังเอิญได้ยินข่าวก็เอียงหน้าเข้ามาใกล้กระซิบตอบคำว่ายากสครับที่ไม่ใช่ป่าสงวนหรือวนอุทยานเขาใหญ่ที่พวกคุณเคยไปเที่ยวกันมาแล้วนะถ้าอยากจะทิ้งกากอารยธรรมของชาวเมืองเอาไว้เผื่อว่าใครจะเดินมาพบบ้างก็มีข้อแนะนำว่าคุณควรจะถอดบราของคุณออกมาแล้วก็แขวนทิ้งไว้ที่กิ่งไม้ริมทางผ่านนี้ก็ได้ครับผู้บ้า หล่อนปลายหางตาแล้วหัวเราะอย่างไม่ถือสานี่วุฒิคุณเคยเดินป่าเมืองไทยมาหลายครั้งแล้วถามจริงอ่ะเคยพบสภาพดงดิบอย่างนี้มาก่อนบ้างไหมเชิดวุฒิเบะปากนี่คุณป่าที่ผมเคยไปส่วนมากน่ะไอ้รถจี๊ปมันแล่นเข้าถึงไม่ถึงก็ต้องทำตัวเป็นนักกายกรรมไต่ขอบหน้าผาสูงลิบๆเส้นทางเดินแคบแค่เลียงผาเดินได้ชนิดเรียงเดี่ยวอย่างที่เราผ่านกันมาเมื่อ 2-3 วันก่อนนี่หรอกคุณแล้วเขาก็บุยปากไปยังโคนไม้ใหญ่เปลือกหนาเป็นเกร็ดต้นหนึ่งฝั่งขวามือห่างจากแนวทางเดินออกไปประมาณ10เมตรที่นั่นกิ้งกาดงตัวขนาดเท่าท่อนแขนกำลังเกาะนิ่งอยู่ส่วนหัวอันเต็มไปด้วยหนามเหมือนสัตว์โลกล้านปีของมันสลับสีเข้มต่างๆดูเด่นชัดโน่นคุณดูดิแม้ทั้งกิ้งกาน่ะตัวมันก็โตขนาดที่แทบจะเขมือบคุณได้ละคริสติน่าเหลือบมองตามแล้วทำตาโตโอ้หล่อนครางมันดูร้ายและมีพิษหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบอะแล้วก็ไม่คิดจะทดลองมันด้วยนายทหารหนุ่มตอบแล้วหันไปถามบุญคำครู่หนึ่งก็บอกอเมริกันสาวว่าตามปกติมันจะไม่ทำอะไรใครหรอกนอกจากหนีถ้าใครเข้าไปใกล้แต่ถ้าพยายามไปแตะต้องมันมันก็ต้องกัดเหมือนกันสำหรับไอ้พันธุ์ที่เราเห็นอยู่นั่นบุญคำบอกว่าไม่มีพิษนอกจากฟันมันคมเท่านั้นแหละส่วนคิดผู้เดินเคียงคู่อยู่กับสแตนลีย์เปรยว่าไอ้พวกที่มันลอยฟ้าอยู่เหนือเราขนาดนี้มันจะรู้บ้างหรือเปล่าว่าขณะนี้เรากำลังมุดกันอยู่ใต้หลังคาของป่าทึบลำบากยากเย็นเหลือแสนตบท้ายด้วยคำสบถหยาบๆตามนิสัยนี่ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะบ่นหรือร้องอุทธรณ์ในเมื่อเราได้รับคำสั่งและตัดสินใจทำงานชิ้นนี้แล้วฉันแน่ใจว่าหนทางข้างหน้าต่อไปมันคงจะเหลือรับประทานยิ่งกว่านี้มากนะหวังว่าเสือนั่นคงไม่หลอกพวกเราให้มาตายซะกลางเส้นทางหลงสำรวจนี่นะคิดฉันเชื่อในความเป็นสุภาพบุรุษและความซื่อสัตย์ของเขาเต็มเปี่ยมนะเออนี่วิทยุของเราไม่รู้เป็นไงตั้งแต่มาอยู่ในป่าไผ่นั่นแล้วมันรับสัญญาณได้ลำบากเหลือเกินเสียงติดต่อขาดขาดหายหายมีคลื่นรบกวนมากทั้งที่มันก็เป็นวิทยุแบบดีที่สุดเท่าที่เขาจะจัดหาให้เราได้นายคิดบ่นอู้อี้ไปตามเรื่องพยายามสังเกตและตรวจสอบไปเรื่อยๆนะคิดสำหรับสัญญาณวิทยุแล้วก็อย่าลืมบันทึกไว้ด้วยว่าบริเวณส่วนไหนมั่งที่รับสัญญาณได้ลำบากหรือติดต่อกันไม่ได้เลยเปรียบเทียบตรวจสอบกับแผนที่ของเราหัวหน้าคณะบอกแผ่วต่ำจากการติดต่อครั้งล่าสุดก่อนแพ็คของเดินทางมานี่บนนั้นบอกลงมาว่าขณะนี้เราอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 3,500 ฟุตและตามพิกัดที่แจ้งขึ้นไปบนนั้นก็บอกว่าเราเข้าเขตสหภาพพม่าแล้วทิศทางบ่ายหน้ามุ่งขึ้นต้นน้ำของสารวินอีกฝ่ายยิ้มออกมาอย่างพอใจดีละที่ข้างบนคอยแจ้งให้เรารู้ตัวว่าเราถูกนำไปทางไหนระพินยังไม่ได้บอกเราแน่ชัดเลยว่าเขานำเราไปทางไหนเอาไว้ได้โอกาสฉันจะถามเขาดูและจะเปรียบเทียบกับการคุมเส้นทางของข้างบนว่ามันจะตรงกันหรือเปล่าน
1: ั่นเป็นการทดสอบที่ดีมากละเราจะได้รู้ว่าเขาปิดบังอำพรางเราหรือให้ความจริงได้เพียงไหนลำพังเดินตามไอ้หมอนั่นอยู่อย่างเดียวสุดแต่จะถูกจูงไปแบบนี้ต่อให้มีแผนที่ในมือเราก็ไม่มีโอกาสรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็มองไปทางไหนมันก็ป่าป่าแล้วก็ป่าหาอะไรเป็นจุดสังเกตไม่ได้เลยและแผนที่ที่เขามอบให้เรามาในครั้งนี้มันก็หยาบคร่าวเหลือเกินเท่าที่ฉันสังเกตมาทุกระยะระพินนำทางเราไปด้วยความชำนาญนะและประสาทสัมผัสของเขาเองมากกว่าที่จะใช้แผนที่ของเราซึ่งมอบไว้ให้ก๊อปปี้หนึ่งเมื่อเชิดบุตรเดินใกล้เข้ามาคนทั้งสองก็หยุดพูดลงเพียงแค่นั้น
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระ กิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

39อิสเบนใช้เวลากว่า15นาทีแล้วที่จะกวดให้ทันระพินแต่ก็เกินความสามารถเรียวแรงของหล่อนในขณะนี้ที่จะตามให้ทันได้ทั้งที่หล่อนก็ทิ้งหัวขบวนลูกหาบมาไกลพอสมควรและมองเห็นหลังพรานนำทางผู้ก้าวสวบสวบอยู่เบื้องหน้าห่างแค่ไม่เกิน30เมตรนี่เองจะว่าหล่อนคล่องตัวน้อยกว่าคริสติน่าก็ใช่ที่เพราะชั่วโมงฝึกและประสบการณ์ก็ผ่านมาใกล้เคียงกันนั่นเองเสียเปรียบกันเล็กน้อยก็ตรงที่รูปร่างของหล่อนบึบบับกว่าแม่เพื่อนสาวผมทองเท่านั้นหล่อนเพิ่งจะมาคิดบอกตัวเองเป็นครั้งแรกว่ารอบอกขนาด38ของหล่อนมันอาจจะเยี่ยมยอดเฉพาะการรวมรันกันบนเตียงนอนเท่านั้นแต่ในการบุกป่าฝ่าดงโดยเฉพาะเจตนาจะตามหลังให้ทันมักคุเทศหน้าหินที่หล่อนว่าคนนั้นมันเป็นอุปสรรคทวงหนักน่ารำคาญเหลือเกินถ้าเป็นของที่สามารถถอดกันออกได้ง่ายๆหล่อนก็อยากจะถอดออกโยนทิ้งซะให้มันรู้แล้วรู้รอดคนคนนั้นจะรู้หรือเปล่าไม่ทราบว่ามีหล่อนพยายามกวดหลังมาให้ทันในขณะนี้เพราะตั้งแต่กวดจี้ตามหลังกันมาก็ไม่เห็นหันกลับมามองสักครั้งที่น่าประหลาดใจหงุดหงิดเป็นที่สุดก็คือไม่ว่าหล่อนจะลงทุนวิ่งก่อนแล้วบุรุษผู้นั้นก็ยังเดินดุมดุมเป็นปกติทิ้งระยะห่างจากหล่อนอยู่เช่นเดิมหล่อนเหนื่อยแสนเหนื่อยจะเอาวิทยุขึ้นมาเรียกในขณะนี้เพื่อให้เขาหยุดรอก็กลัวว่าพรรคพวกที่เดินด้านหลังจะทราบเพราะออดสัญญาณของวิทยุที่ใช้ประจำตัวกันอยู่ขณะนี้ถ้าใครเรียกขึ้นคนเดียวมันก็จะดังขึ้นทั้งหมด5คนและถ้าใครเปิดรับฟังก็จะได้ยินกันทั้งหมดพร้อมกันเบนเม้มริมฝีปากแน่นขณะนี้เหงื่อออกโชกตัวหล่อนราวกับอาบน้ำรวบรวมกำลังเป็นครั้งสุดท้ายแล้วออกวิ่งอีกครั้งขณะนั้นร่างของพรานใหญ่กำลังเดินลงสู่ที่ราบต่ำอันรกไปด้วยเถาวัลย์เกะกะระโยงระยางเป็นมุมเทลาดลงประมาณ30องศากวดหลังเขาใกล้เข้าไปทุกขณะการวิ่งลงจากที่สูงชนิดหัวปักหัวปำดูเหมือนอีกไม่เกิน15เมตรเท่านั้นที่หล่อนจะทันบัดดลนั่นเองอย่างที่ตัวเองหรือใครๆก็ไม่คาดฝันอะไรชนิดหนึ่งที่แขวนตัวคอยทีอยู่ก่อนแล้วบนกิ่งไม้เอ็นที่รกครึ้มไปด้วยไม้เลื้อยประเภทเครือเถาก็หล่นพลักลงมาบนร่างของหล่อนอย่างพอเหมาะพอเจาะแม่นยำที่สุดเบนร้องสุดเสียงออกมาได้คำเดียวก็ล้มกลิ้งเจ้าสิ่งนั้นซึ่งแลดูผาดผาดเหมือนเถาวัลย์ใหญ่แต่มีลายเหลืองสลับดำกระวัดรันรัดพันตัวหล่อนราวกระบวงบาดเขม็งแน่นและพันรอบกายอย่างรวดเร็วในขณะที่หล่อนยังล้มกลิ้งอยู่มัดเข้ากลางลำตัวก่อนเสี้ยววินาทีต่อมาแขนทั้งสองก็ถูกขดของมันรวบเอาไว้ด้วยเบนตกใจแทบสิ้นสติรู้สึกว่ากระดูกแทบจะแหลกเหลวอ่อนนุ่มไปในวงรัดนั้นพอเห็นชัดว่ามันเป็นอะไรหล่อนก็หลับตาแน่นแผดกรี๊ดออกมาสุดเสียงอีกครั้งไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้อีกเลยแม้แต่ขยับขยื่นบุรุษผู้เดินนำอยู่เบื้องหน้าได้ยินเสียงร้องในครั้งแรกของผู้ที่ตามมาเบื้องหลังแล้วพอหันกลับมาก็มองเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ไม่ห่างออกไปนักพร้อมกับการร้องครั้งหลังเพียงแวบเดียวเท่านั้นความเคยชินต่อเหตุการณ์ก็บอกได้ในทันทีว่าอะไรมันเป็นอะไรเขาวิ่งย้อนสวนขึ้นเนินซึ่งมีร่างของเบนกำลังนอนกลิ้งอยู่ในวงรัดของไอ้หลามขนาดไม่ใหญ่โตเกินไปนักนั้นทันทีขณะนั้นหัวขบวนของลูกหาบที่เดินตามกันมายังอยู่บนยอดเนินสูงและก็คงจะมองเห็นเหตุการณ์ด้วยเช่นกันทุกคนคงเดินตามเส้นทางนั้นลงมาในสภาพปกติแทนที่จะแสดงความตื่นเต้นตกใจหรือโวยวายอะไรคนพวกนั้นต่างชี้กันให้ดูแล้วหัวเราะชอบใจเหมือนเห็นเป็นเรื่องสามัญธรรมดาที่สุดเฮ้ยแมมผมแดงแกปล้ำไงหลามวะพวกลูกหาบร้องบอกกันต่อๆไปจันผู้เดินขนาบคุมอยู่กลางขบวนก็มองลงไปเห็นเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้กระตือรือร้นที่จะเข้าไปช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นคงเพียงแค่ยิ้มยิงควันยิ้มแล้วเดินตามขบวนลงไปเป็นปกติ
สิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนหน้าของขบวนขณะนี้ยังไม่ระแคะระคายใดๆไปถึงพรรคพวกที่เดินตามกันมาเบื้องหลังเพราะทอดระยะเว้นช่วงกันห่างๆและมีส่วนเนินของพื้นที่บังอยู่

ระพินปราดเข้ามาถึงตัวเบลซึ่งบัดนี้นอนกลิ้งหลับตาปี๋เต็มไปด้วยความตกใจและดูจะแสยงขีดสุดหล่อนร้องไม่ออกอีกต่อไปนอกจากเสียงอึกอักในลำคอก็เพ่นเข้ามายืนคร่อมอยู่เหนือร่างของหล่อนใช้เท้าข้างนึงไปที่บริเวณส่วนศีรษะของมันซึ่งยังราบอยู่กับพื้นระหว่างที่ใช้กลางลำตัวรัดเหยื่อเพราะถูกสัมผัสและรู้แน่ว่ามีสิ่งแปลกปลอมอื่นเข้ามาแทรกการดักเหยื่อของมันไอ้หลามผู้มีลำตัวขนาดหน้าแข้งนักฟุตบอลก็พังงกหัวร่าฟู่เข้าใส่ทันทีซึ่งมันก็พอดีกับที่พรานใหญ่รอจังหวะอยู่แล้วอุ้งมือซ้ายของเขาคว้าหมัดเข้าที่ก้านคอของมันก่อนที่จะทันอ้าปากกำแน่นค้ำยันไว้มือขวาดึงมีดโบวี่ที่ติดหนังเข็มขัดอยู่ออกมาฟาดคมฉับลงไปยังบริเวณคอของมันระดับต่ำกว่าที่มือหนึ่งกำไว้คมมีดแหวกเกร็ดและหนังอันสากเบ้อเข้าไปเห็นเนื้อขาวเวอร์มันดิ้นสะบัดอย่างรุนแรงแต่กำลังส่วนใหญ่ไปอยู่ที่กลางลำตัวซึ่งใช้รัดเหยื่ออยู่จึงไม่สามารถจะใช้กำลังทางส่วนด้านหัวได้ถนัดนักวงรัดที่พันรอบตัวเบลในขณะนี้ยิ่งเขม็งเกลียวเข้าไปอีกจนทำให้หล่อนแทบหายใจไม่ออกอย่างใจเย็นที่สุดและยังกะว่าจะจัดการกษัตริย์ที่ตัวเองหมายถลกหนังเอาเป็นอาหารพรานใหญ่สอดคมมีดเข้าไปตามร่องแผลที่กระหน่ำฟันเปิดทางไว้ก่อนแล้วคราวนี้เฉือนควันรอบคอของมันแล้วเถือแหวะเนื้อเข้าไปจนถึงกระดูกก้านคอเลือดของเจ้าสัตว์ประเภทเลือดเย็นทะลักแดงฉานไหลปรีอีกชั่วเดียวก็ฟันซ้ำลงไปยังบริเวณที่เชือดเอาไว้ก่อนแล้วหัวของมันก็ขาดจากลำตัวติดมือออกมาระพินเหวี่ยงหัวงูหลามเข้าไปในพงรกข้างทางแล้วก้มลงคลี่ลำตัวของมันที่ม้วนพันร่างของเบนอยู่หลายทบออกอย่างง่ายๆถีบให้ไปกองพะเนินบิดม้วนอยู่ดุกดิกริมทางเป็นที่น่าสยดสยองใจจุดแขนแม่ผมแดงประคองขึ้นโทษทีเบนมีดผมมันทื่อไปหน่อยแต่คุณไม่เป็นไรไม่ใช่เหรออิซาเบลหน้าขาวซีดมีอาการเหมือนจะเป็นลมหล่อนไม่เป็นอะไรมากนักสำหรับการถูกจู่โจมรัดนั้นแต่ตกใจและหวาดสยองระคนสยะสยแยงเสียมากกว่าส่วนเซไปพิงต้นไม้ยกมือเสยผมอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงระหว่างนั้นระพินก้มลงไปหยิบปืนของหล่อนที่ตกอยู่ยื่นส่งให้พร้อมกับดึงแขนให้ออกเดินไปพร้อมกับเขาก่อนที่หัวขบวนลูกหาบจะเดินลงมาถึงระพินหล่อนครางออกมาพูดอะไรยังไม่ออกพยายามจะเหลียวไปดูกองขดของงูหลามแต่สุภาพบุรุษไพรฉุดหล่อนให้เดินต่อไปบอกหน้าตาเฉยด้วยเสียงเรียบเป็นปกติของเขาว่าอย่าไปสนใจกับมันเลยคุณอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละมันทำอะไรคุณไม่ได้หรอกมันคงเห็นคุณสวยอ่ะก็เลยกระโดดลงมากอดคุณเล่นงั้นเองแล้วไปไงมาไงอ่ะเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณเดินอยู่หลังขบวนอยู่ในกลุ่มพวกเราอ่ะทำไมถึงได้เดินมาแยกเดียวมาคนเดียวล่ะคุณฉันก็พยายามจะตามคุณให้ทันนะดิระพินเบนเพิ่งจะรวบรวมสติได้ร้องลั่นออกมารัวเร็วหรือแล้วไอ้ตัวยาวๆนั้นมันก็หล่นลงมาเล่นงานฉันตอนที่ผ่านใต้ซุ้มไม้ทึบโน่นฉันตามหลังคุณมาติดๆนะก็เห็นคุณเดินลอดผ่านใต้ซุ้มนั่นมาก่อนแล้วไม่เห็นมันทำอะไรคุณน่ะก็แล้วทีทำไมตอนฉันผ่านมันถึงได้ทิ้งตัวลงมาใส่น่ะเฮ้ยหล่อนทำตัวสั่นสะหยิวขนลุกขนพองปากคอสั่นไปหมดจอมพรานยิ้มให้นิดนึงบางทีมันจะเป็นเพราะมันเห็นว่าเนื้อคุณหอมหวานน่าสนิทเสน่หามากกว่าผมก็ได้มั้งมันรัดคุณแน่นเล่นไปนั้นเองความจริงตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกคุณมันเขมือบคุณไม่ได้หรอกนี่ฉันเกือบตายอยู่แล้วนะถ้าคุณไม่หันมาเห็นจะก่อนเสียงของเบนลงเลงลั่นตาระพินสั่นศีรษะไม่รอคุณตกใจไปเท่านั้นแหละถึงแม้ผมจะไม่ทันหันมาเห็นแต่เดี๋ยวพวกเราก็เดินตามมาถึงแล้วก็จัดการช่วยคุณได้เองด้วยว่าถ้าคุณมีสติดี
มีมีดติดตัวอยู่คุณก็พอจะช่วยตัวเองได้แต่นี่ไงคุณไม่ยอมพกมีดนี่แล้วก็ตกใจจนตั้งสติไม่ได้ปล่อยให้มันมัดรัดแขนทั้งสองข้างเอาไว้ด้วยไอ้หลามตัวนั้นน่ะจัดว่าเป็นตัวเล็กนะคุณแต่มันค่อนข้างจะทะลึ่งมากไปหน่อยเดินป่าถ้ามีไรเฟิลคู่มืออยู่แล้วน่ะควรจะมีมีดดีกว่าปืนพกเพราะจะมีประโยชน์มากกว่าและถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จำไว้คุณอย่าตกใจเกินกว่าเหตุตั้งสติซะก่อนแล้วก็คิดแก้ไขเหตุการณ์โอ้ยตายฉันไม่เคยกับเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนนี่คุณฝันหนีดีขอหมดแต่มันกลับดูเป็นเรื่องเล็กน้อยธรรมดาสำหรับคุณนะหล่อนครางความขยักขยงพรั่นพรึงต่อเหตุการณ์ยังไม่หายไปโดยง่ายคนไส้ไหลนอนขมับขมับอยู่ก็ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยสามัญธรรมดาสำหรับคุณเหมือนกันไม่ใช่เหรอหมอเพราะคุณรู้ว่าจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงแล้วคุณก็ช่วยเขาได้อย่างง่ายๆซึ่งพวกผมถือเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวอีทีนี้พอคุณถูกงูหลามตัวกระจิตริดยาวหยอกกันหน่อยเดียวคุณกลับเห็นเป็นเรื่องใหญ่แต่นั่นนะมันเป็นเรื่องขี้ผงสำหรับพวกผมอ่ะเช็ดเลือดของมันออกซะเปอะเลอะตัวคุณหมดละเขากล่าวพลางส่งผ้าเข้ามาให้เบนถอนหายใจเฮือกบนอะไรแซกอยู่ในลำคอและเอาผ้าผืนนั้นเช็ดเลือดงูที่หยดเปอะอยู่ตามแขนและทรวงอกของหล่อนออกขณะนั้นเองเสียงวิทยุก็ดังเรียกขึ้นทั้งของเขาและหล่อนระพินเหลือบมองหน้าแม่ผมแดงแล้วหยิบวิทยุที่เน็บเอวขึ้นมาเปิดแล้วก่อนที่จะมีคำถามใดๆแว่วออกมาเขาก็รีบบอกสวนไปก่อนว่าไม่มีอะไรหรอกครับแค่อุบัติเหตุนิดหน่อยอะงูหลามเจ้าชู้ตัวนึงมันคงจะนึกรักคุณหมอเบลขึ้นมาทุกอย่างปกติเรียบร้อยครับหมอเบลไม่ได้รับอันตรายใดๆทั้งสิ้นอาจจะขัดยอกบ้างเล็กน้อยตอนล้มกลิ้งเท่านั้นเองครับเรากำลังเดินผ่านมันอยู่ขนาดนี้นะระพินถึงแม้หัวจะถูกตัดขาดไปแล้วแต่ตัวมันยังเคลื่อนไหวได้น่าขนลุกเหลือเกินเสียงของด็อกเตอร์สแตนลีย์อ้าวออกมาจากลำโพงจิ๋วของวิทยุในมือเขาปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละครับอย่าไปสนใจอะไรเลย

รากำลังเดินผ่านมันอยู่ขนาดนี้นะระพินถึงแม้หัวจะถูกตัดขาดไปแล้วแต่ตัวมันยังเคลื่อนไหวได้น่าขนลุกเหลือเกินเสียงของด็อกเตอร์สแตนลีย์อ้าวอ้าวออกมาจากลำโพงจิ๋วของวิทยุในมือเขาปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละครับอย่าไปสนใจอะไรเลยAre you alright, Bill? คราวนี้เป็นเสียงของนายคิดที่แทรกมาอย่างร้อนรนอย่างไม่แน่ใจนักกระพินยื่นวิทยุเข้าไปใกล้ปากของแม่ผมแดงแล้วพยักหน้าให้หล่อนพูดกับพักพวกเรียบร้อยดีไม่ต้องห่วงหรอกแต่ฉันไม่ชอบอะไรอยู่อย่างนึงอะไรเหรอเกือบทุกคนทางด้านหลังส่งเสียงถามมาเกือบเป็นเสียงเดียวกันเบนชำเลืองหน้าพรานนำทางแล้วโคลงหัวช้าๆก็ระหว่างที่มันกำลังรัดฉันแทบจะขาดใจตายอยู่นะสิทั้งขยักขยแงทั้งกลัวแต่นายพรานของเราเนี่ยเขาเข้ามาเอามีดทื่อๆของเขาควันคอมันเล่นอย่างช้าๆทำท่าเหมือนจะถลกหนังมันเตรียมทำเป็นอาหารงั้นแหละแทนที่เขาจะยิงมันให้ตายซะในทันทีแล้วช่วยดึงฉันออกให้พ้นวงรัดของเร็วกว่านั้นขนาดบุหรี่ยังไม่ยอมถอดออกจากปากเลยระหว่างเขาควันคอไอ้งูเวรตัวนั้นน่ะเฮ้คำหลังหล่อนสะบุดทำตาประหลับประเหลือกมองหน้าเขาเสียงพักพวกด้านหลังหัวเราะอย่างขบขันกระพินดึงวิทยุออกไปจากการส่งจอที่ริมฝีปากของหล่อนแล้วพูดทางสะดวกครับตามมาเรื่อยๆนะครับโดยปกติดัดการติดต่อก่อนนะครับแล้วก็ดับสวิตช์เอาวิทยุเหน็บเข็มขัดไว้ตามเดิมออกเดินเร่งฝีเท้าต่อไปตามลักษณะเดิมของเขาแต่เบนวิ่งตามเหนี่ยวแขนเสื้อไว้นี่คุณรพินไพรวันคราวนี้หล่อนเรียกนามเขาเต็มยศคุณน่ะเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่เหรอครับผมก็เข้าใจว่าผมเป็นนะขณะนี้สุภาพสตรีคนหนึ่งอุตส่าห์วิ่งตามหลังคุณมาใช้เวลาทั้งหมดกว่า15นาทีก่อนที่จะทันเหนื่อยแทบตายมีหนำซ้ำยังเกือบจะเป็นอันตรายจากงูรัดคุณยังคิดหนีไปซะอีกเหรอพรานใหญ่ทำหน้าฉงนนิดนึงเลิกคิ้วขึ้นแล้วหัวเราะออกมาเบาๆยอมผ่อนฝีเท้าลงเพื่อให้หล่อนเดินเคียงไปด้วยนี่เบลคุณมาลำบากเหนื่อยแรงตามเพื่อหวังให้ทันผมทำไมกันผมคิดว่าคุณควรจะไปเดินรวมกับพวกด้านหลังจะดีกว่านะขณะนี้ผมต้องการทำเวลาโดยล่วงหน้าไปก่อนสำรวจลู่ทางไปในตัวด้วยเพราะเรายังวางใจอะไรนักไม่ได้ในเส้นทางก่อนจะถึงตะเคียนทองเอาเหอะไหนๆฉันก็เดินมาทันคุณนี่แล้วคุณจะใจร้ายทิ้งฉันโดยไม่ยอมผ่อนฝีเท้ารอบ้างเลยเชียวเหรอฉันคงไม่ทวงเวลาคุณให้เสียไปสักเท่าไหร่หรอกให้ฉันเดินไปกับคุณด้วยทุกคนน่ะนะสัญญาว่าจะพยายามเร่งฝีเท้าของตัวเองส่วนคุณก็ผ่อนลงมาหน่อยเท่านั้นนี่แทบขัดใจแล้วนะกว่าจะวิ่งตามคุณมาทันนี่นะสงสารฉันมั่งดิคำพูดของหล่อนเต็มไปด้วยอาการวิงวอนและตรงไปตรงมาดีระพินยิ้มบอกกับตัวเองว่าเขาชอบในความเปิดเผยของหล่อนแม้จะดูกระดูกกระเดกไปบ้างมากกว่าทีท่าอันเต็มไปด้วยเลสไนลึกซึ้งและมักจะมีปริศนาให้คิดของคริสติน่าถ้าคิดจะคบกันเป็นเพื่อนแล้วก็คนแบบเบลนี่น่าจะคบได้ง่ายโดยไม่ต้องระมัดระวังตัวแจอย่างคริสผู้ซ่อนเสน่ห์อันแรงกล้าไว้ภายใต้กิริยาท่าทีเงียบขรึมเยือกเย็นอ่ะตกลงครับเขาบอกง่ายๆเอื้อมแขนข้างนึงมาโอบรอบตะโพกหล่อนไวแล้วนำเดินเคียงคู่กันไปหล่อนหัวเราะออกมาได้อย่างแจ่มใสขอบคุณมากคุณที่ทำให้ฉันไม่ต้องอายคริสหล่อนบอกปนหัวเราะอายเรื่องอะไรอะคุณเอาก็เขาเคยเดินตามทันคุณมาก่อนแล้วนะสิวันนี้ฉันจะทดลองตัวฉันเองบ้างถ้าฉันตามคุณไม่ทันคริสเขาก็คงนึกยิ้มเยาะฉันละอ๋อนี่ในระหว่างคุณสองคนนี่คอยเอาชั้นเอาเชิงแข่งขันกันอยู่แค่นี้เองเหรอในข้อที่ว่าใครจะเดินตามผมทันหรือไม่มันก็ไม่เชิงแข่งขันอะไรกันหรอกระพิน
ฉันเคยเห็นเขากวดตามคุณทันมาแล้วทำไมฉันจะลองตามคุณให้ทันมั่งไม่ได้ล่ะในเมื่อเราก็ไม่ได้มีอะไรด้อยกว่ากันเลยแต่สารภาพนะว่าฉันอุ้ยอ้ายกว่าเขาไปบ้างคุณก็ต้องช่วยฉันบ้างดิอย่าให้เขาคิดว่าเขานั่นเหนือกว่าฉันในทุกด้านเหนือกว่าในเรื่องอะไรมั่งอีกอ่ะก็ความสนิทสนมใกล้ชิดกับคุณความสนใจของคุณที่ควรจะมีให้กับฉันบ้างไม่น้อยหน้าไปกว่าเขาน่ะสิอย่าลืมนะคุณรพินในคณะของเรานี่มีผู้หญิงสองคนติดมาด้วยคุณก็ควรจะแสดงไมตรีจิตให้เสมอภาคกันฉันน่ะน้อยใจคุณมาตลอดเวลาแล้วที่คุณเอาใจใส่ต่อคริสติน่ามากกว่าฉันโอ้โหพรานใหญ่อุทานออกมาพร้อมกับหัวเราะกึ่งขันกึ่งประณีโอบตะโพกอวบสล่างนั้นให้เคียงข้างแนบชิดเข้ามาอีกและตกเบาๆโดยไม่ได้คิดอะไรเกินเลยทั้งสิ้นนอกจากให้ความสนิทฉันเพื่อนฉันน้องสาวขอโทษนะคุณถ้าหากว่าที่แล้วมาผมได้ทำอะไรลงไปเป็นเหตุให้คุณคิดเช่นนั้นความจริงผมก็เอาใจใส่ต่อคุณทั้งสองคนทัดเทียมกันนั่นแหละไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาใจใส่คนใดคนหนึ่งพิเศษออกไปโดยเฉพาะคุณเองก็เป็นคนที่พูดอะไรตรงๆเปิดเผยน่ารักดีมีหนำซ้ำผมและคนของผมก็ยังต้องพึ่งคุณมากกว่าคริสติน่าซะอีกในวิชาแพทย์ของคุณเมื่อคืนนี้ถ้าไม่ได้คุณผมก็คงแย่ไปแล้วฉันน่ะรักษาคุณก็จริงนะรพินแต่คริสเขาก็เฝ้าดูแลพยาบาลคุณก็เป็นอันสรุปว่าน่ารักทั้งสองคนนั่นแหละแต่ก็เป็นไปคนละแบบครั้งแรกที่พบกันผมก็ไม่คิดหรอกว่าคุณทั้งสองจะเป็นมิตรที่ดีถึงเพียงนี้นึกว่าจะเข้ากันไม่ได้ซะอีกแต่ผลที่สุดเมื่อเดินทางมาด้วยกันเราก็คบกันได้อย่างสนิทใจไม่เฉพาะคุณสองคนเท่านั้นหรอกคือแนวคิดหรือดร.สแตนลีย์ก็เช่นกันเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้มีความคิดรังเกียจเดียดฉันอะไรพวกคุณหรอกสาบานได้เบี่ยงหัวเราะออกมาได้อย่างแจ่มใสร่าเริงฉันมีอะไรที่น่ารังเกียจไม่ถูกชะตากับคุณบ้างไหมนิสัยของฉันอาจจะไม่เหมือนคริสติน่านะจอมพรานผงกหัวลงผมเข้าใจในข้อนั้นน่ะแล้วก็แยกออกไปถูกคนเราจะให้มีอะไรเหมือนกันหมดมันไม่ได้หรอกและอย่าฝืนความรู้สึกหรือฝืนบุคลิกตัวเองจะดีกว่าถามจริงเหอะผมดูไม่ออกเลยว่าคุณกับคริสนี่ใครจะอายุมากกว่ากันคุณก็ลองทายสิหล่อนว่าแล้วสะดุดก้อนหินที่โผล่พ้นด่านขึ้นมาทำท่าจะขมำหน้าแต่ระพินคว้าตัวไว้ทันมีคำกล่าวเตือนกันไว้ว่าจงอย่าถามอายุของผู้หญิงเพราะเท่ากับท่านบังคับให้เจ้าหล่อนโกหกขอโทษอีกครั้งเบลที่ผมเสือกกระโหลกไปยุ่งกับอายุอนามของพวกคุณมันไม่ให้ประโยชน์อะไรขึ้นมาสักนิดแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นการไม่สุภาพเอาซะด้วยลืมนะหล่อนไม่สนใจกับคำพูดของเขาบอกมาง่ายๆตามนิสัยความจริงนะฉันอ่อนกว่าเขา2ปีนะแต่รู้สึกตัวเองเหมือนกับว่าฉันดูจะแก่กว่าเขาซะอีกมันเกี่ยวกับรูปร่างคริสต์เขาเพรียวสะโอดสะองไอ้ฉันน่ะเนื้อมากไปหน่อยแต่เชื่อว่าคงผอมแน่ในการเดินทางตามหลังคุณครั้งนี้ผอมลงน่ะคงจะดีแน่ครับแต่ผมกลัวว่าจะมากไปกว่านั้นน่ะดิเอ๊ะยังไงเอ้าก็กลัวว่าจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหรือดีไม่ดีแม้แต่กระดูกก็จะไม่มีเหลือน่ะดิคุณเบนมองหน้าเขาแล้วหัวเราะเอามือผลักไหล่เขาเบาๆอุ๊บอย่าล้อเล่นนะคุณนี่คุณวันนี้นึกไงจึงพยายามที่จะเดินตามผมมาให้ทันคุณจะออมแรงและเดินสบายมากกว่านี้นะถ้าหากเดินมาพร้อมๆกับพวกของคุณทางด้านหลังนะก็บอกแล้วไงรพินว่าฉันต้องการทดสอบตัวเองดูบ้างเท่านั้นแล้วอีกอย่างนึงก็อยากจะเห็นอะไรต่ออะไรทางด้านหน้าพร้อมๆกับคุณด้วยทานใหญ่ตาสอดสายไปยังหนทางอันรกทึบเบื้องหน้าตลอดเวลาเหมือนจะสังเกตอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ปากก็คงพูดเรื่อยๆด้วยน้ำเสียงธรรมดาของเขาว่าความจริงคุณก็เป็นคนตรงไปตรงมาเปิดเผย
ทำไมคุณไม่บอกตรงๆล่ะว่าหัวหน้าของคุณน่ะใช้คุณกับคริสคอยประกบตัวผมไว้ตลอดเวลาโดยแผลกันอิสเบนเกือบสะดุ้งแต่แล้วก็เสหัวเราะเจือนจืดหัวหน้าเขาก็เพียงแต่สั่งให้เราคอยใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณเท่านั้นแหละไม่ได้มีเจตนาที่จะประกบหรือคอยควบคุมตรวจตราอะไรเพราะเราสองคนจะมีน้ำยาอะไรแต่ถ้าคุณรังเกียจหรือมีความระแวงแคลงใจอะไรฉันก็คงไม่กล้าเข้ามาใกล้คุณอีกแล้วระพินคงยังเงียบสงบอยู่เช่นนั้นทั้งคู่เดินเคียงกันไปชนิดไหลกระทบไหลโดยระพินยอมผ่อนฝีเท้าลงแต่ถึงกระนั้นเบนก็ยังต้องก้าวเท้าเร็วทีอย่างเหน็ดเหนื่อยอยู่นั่นเองในการที่จะเดินเคียงข้างเข้าไปได้ท่านใหญ่ไม่กล่าวอะไรอีกทั้งสิ้นและเบนก็เลยพลอยเงียบไปด้วยเพราะการเดินเร่งชนิดนั้นทำให้ลำคอของหล่อนแห้งผากไม่มีแรงที่จะชวนคุยใดๆได้ทั้งสิ้นผิดกับที่ได้ตั้งใจไว้แต่แรก

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ผุดแคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่สุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นนายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการแฮปปี้เชียงใหม่ภายใต้แนวคิดสุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม2569เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นพิเศษจากโรงแรมร้านอาหารสปาสนามกอล์ฟและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ธุรกิจการบินท่าอากาศยานเชียงใหม่และผู้แทนสายการบินร่วมวางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแฮปปี้เชียงใหม่ณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์4ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาเกาหลีพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หน้า2จุดสำคัญได้แก่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศและบริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าในประเทศทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถสแกน QR code ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิประโยชน์และเข้าถึงโปรโมชั่นพิเศษจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ทันทีเมื่อเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสปทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: หมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
3: ตอนงดใช้มือถือขณะขับรถ
4: พี่ไม้ตอนขับรถอ่ะเขาห้ามเล่นโทรศัพท์รู้ไหมมันอันตราย
3: โหก็พี่จำซอยที่จะเข้าบ้านเพื่อนวิไลไม่ได้นี่นาก็เลยต้องเปิด Google Map ดูหน่อยอ่ะ
4: งั้นเราจอดรถก่อนไหมอ่ะหรือไม่ก็โทรถามทางเอาแล้วค่อยขับต่อไปดีกว่าเดี๋ยวถูกตำรวจจับความผิดฐานใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนะพี
5: ่การใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถไม่ว่าจะเป็นการกดเบอร์โทรออกรับสายเล่นเฟซเล่นไลน์รวมถึงการดูแผนที่เดินทาง Google Map หรือทำอย่างอื่นนอกจากอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะยังเป็นการทำผิดกฎหมายจราจรทางบกค่ะมีโทษปรับเป็นเงินตั้งแต่400ถึง 1,000 บาทยังไงหากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้โทรศัพท์มือถือให้จอดรถข้างทางพูดคุยโทรศัพท์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยขับรถเดินทางต่อไปหรือเปลี่ยนมาใช้หูฟัง Small Talk ในการคุยโทรศัพท์แทนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางด้วยค่ะ
3: พี่ขับรถอยู่งั้นวิไลรีบๆโทรหาเพื่อนเราให้หน่อยจะได้ถามเขาว่าเข้าซอยไหน
2: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เปิดประสบการณ์ผู้สูงวัยยะลาเรียนรู้ต้นแบบเข้มแข็งต่อยอดพัฒนาชุมชนณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการทางสังคมผู้สูงอายุจังหวัดยะลานายจำรัดบำรุงเสนาผู้ช่วยเลขาธิการสปท.ร่วมพบปะพูดคุยให้กำลังใจและส่งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุจังหวัดยะลาเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและเทศบาลนครสงขลาโดยมีคณะกรรมการสมาคมผู้สูงอายุสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายสาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คนนายจรัสกล่าวว่าผู้สูงอายุถือเป็นกำลังสำคัญของสังคมที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และภูมิปัญญาการส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้การมีส่วนร่วมและการดูแลซึ่งกันและกันในสังคมพร้อมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุจังหวัดยะลาจัดขึ้นระหว่างวันที่15-16มิถุนายน2569มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาผู้สูงอายุตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีและแรงบันดาลใจในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชมรมและชุมชนของตนเองทั้งนี้คณะผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไปศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุต้นแบบเข้มแข็งได้แก่ชมรมผู้สูงอายุเกาะสะบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและชมรมผู้สูงอายุ56เทศบาลนครสงขลาเพื่อเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อนลาน
1: ขอเชิญเยาวชนร่วมเล่นกีฬาในโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดณสนามกีฬาประจำจังหวัดทุกจังหวัด
2: เอ๊ะพี่พอดคะลานกีฬากับสนามกีฬาต่างกันอย่างไรหรือคะ
3: สนามกีฬาหมายถึงที่สำหรับเล่นหรือแข่งขันกีฬาต่างๆจ้ะ
4: เหมือนสนามกีฬาที่เราไปแข่งขันกีฬาสีกันไงใจดี
3: ใช่จ้ะส่วนลานกีฬาก็หมายถึงที่โล่งที่คนเข้าไปใช้เล่นกีฬา
2: แล้วลานเต้นแอโรบิกที่หน้าห้างสรรพสินค้านี่ใช่ลานกีฬาไหมคะ
3: ใช่จ้า
4: แล้วมีลานอย่างอื่นอีกไหมครับ
3: มีสิที่โล่งๆที่เขาทำพื้นให้เรียบไว้แล้วไม่มีหญ้าขึ้นเขาก็เรียกว่าลานทั้งนั้นจ้ะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะ

น้อมส่งพ่อคืนฟ้าสู่สวรรคาลัยเกิดกี่ชาติพบใดขอเป็นข้ารับใช้ใต้ธุลีพระบาท

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เตือนกลโกงลงหวยออนไลน์ตกเป็นเหยื่อของขบวนการฟอกเงินศูนย์ AIC 1441เปิดเผยว่าปัจจุบันขบวนการฟอกเงินขั้นสูงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติไม่ได้หยุดอยู่แค่การใช้บัญชีม้าอีกต่อไปแต่กำลังก้าวเข้าไปสู่การทำลงรับซื้อหวยออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเงินสกปรกให้กลายเป็นเงินสะอาดแบบถูกกฎหมาย 100% ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาสแกมเมอร์หลอกเงินจากเรือมาได้เงินจะถูกโอนต่อกันไปเป็นทอดๆผ่านบัญชีม้าแต่สุดท้ายมักจะโดนตำรวจไซเบอร์หรือศูนย์ AOC สกัดและอายัดได้ทันขบวนการนี้จึงคิดก๊อก2ในการฟอกเงินดำให้เป็นเงินขาวโดยตั้งลงหวยออนไลน์บังหน้าซึ่งมิจฉาชีพจะใช้วิธีการเปิดแพลตฟอร์มหรือเพจรับซื้อรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนกับร้านอื่นๆที่ทำกันเป็นปกติอยู่แล้วมิจฉาชีพจะส่งคนออกไปกว้านซื้อสลากรางวัลที่1จากผู้ถูกรางวัลจริงโดยเสนอเงื่อนไขที่ไม่มีใครปฏิเสธลงได้ด้วยการเสนอราคาล่อใจเช่นถ้าถูกรางวัล6ล้านบาทยอมจ่ายให้เลย6ล้าน2แสนบาทเป็นเงินสดซึ่งคนที่ถูกรางวัลส่วนใหญ่เห็นว่าจะได้กำไรเพิ่มและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปขึ้นเงินเองมักจะยอมขายให้สแกมเมอร์จะนำสลากใบจริงนั้นไปขึ้นเงินกับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ได้เช็คเงินสดและเอกสารรับรองว่าเงินก้อนนี้ได้จากการถูกรางวัลที่1ศูนย์ AOC 1441ขอเตือนประชาชนอย่าหลงเห็นแก่เงินส่วนต่างเพียงหลักแสนเพราะคุณอาจตกเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยไม่รู้ตัวหากมิจฉาชีพนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาซื้อฉลากรางวัลของคุณเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินคุณอาจถูกอายัดบัญชีถูกตรวจสอบธุรกรรมและตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีได้และหากเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลใหญ่วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการนำสลากไปขึ้นเงินด้วยตนเองณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือธนาคารกรุงไทยเพื่อให้รับเงินรางวัลครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายและไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินหรืออาชญากรรมทางการเงินจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชทNews.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนเลี้ยงหมาแมวเยอะมากได้ไหม
12: โอ้ป้าฉันไม่ได้มาเยี่ยม 2-3 ปีอะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
13: ก่อนิดนึงหมา29ตัวแมว35ตัวจ้า
12: โหป้าแล้วนี่ไม่กลัวข้างบ้านเขารำคาญเหรอป้าหมาแมวร้องทั้งวันไหนจะกลิ่นฉี่กลิ่นอึมันอีกเลี้ยงเยอะขนาดนี้
13: ก็มีมาบอกบ้างแหละแต่จะให้เอามันไปปล่อยก็สงสารมันนะสิทำไงได้อดใจไม่ไหวก็ป้าสงสารมันเห็นมันเดินหิวโซตามถนนก็อดเก็บมาเลี้ยงไม่ได้เรื่องใจบุญช่วยสงเคราะห์สัตว์เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะกฎหมายว่าไว้การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือวิธีใดหรือมีจำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นหากท่านพบเห็นสุนัขหรือแมวแล้วอยากจะช่วยเหลือให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น อบต.หรือเทศบาลที่เราอยู่ดีกว่านะคะ
12: หนูว่าป้าแจ้งอบต.ให้รับหมาแมวไปเลี้ยงดีกว่าจะได้สบายใจกันทั้งป้าแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยเนาะ
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครยะลาร่วมเวทีระดับโลก WCS Major Forum 2026ณสิงคโปร์มุ่งแลกเปลี่ยนนวัตกรรมยกระดับการพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมด้วยนายนฤมินอามินรองนายกเทศมนตรีและนายสมหมายลูกอินปลัดเทศบาลนครยะลานำคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม WCS Major Forum ภายในงาน World City Summit 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยมีศาสตราจารย์พิสารตันชยะอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและนายรัชดาจีวาลัยอดีตกงสุลใหญ่ณเมืองปีนังประเทศมาเลเซียในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ร่วมเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์บนเวทีนานาชาติในครั้งนี้การประชุมระดับโลกในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้นำเมืองจากทั่วทุกมุมโลกร่วมถกเถียงและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการเมืองท่ามกลางความท้าทายใหม่ในยุคปัจจุบันทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับเทศบาลนครยะลาการเข้าร่วมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากลแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการศึกษาแนวคิดและนวัตกรรมการพัฒนาเมืองจากมหานครชั้นนำเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ยกระดับเมืองยะลาให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้า เอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เราเพลา
1: แกนเชื่อมล้อรถนั้นหรือชื่อว่าเพลาช่างเงียบเหงานักหนาเพลาเย็น
2: อ่านอะไรนะดีใจเอ๊ะคำที่ขีดเส้นใต้นี่เขียนเหมือนกันแต่ทำไมดีใจอ่านออกเสียงต่างกันล่ะ
0: เขาเรียกคำพ้องรูปจ้ะมีตัวสะกดเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
2: แล้วอ่านแบบไหนได้บ้างล่ะคะพี่พศ
0: อ่านว่าเพลาก็ได้หรืออ่านว่าเพลาก็ได
1: ้แล้วความหมายเหมือนกันไหมครับพี่พศ
0: ความหมายต่างกันจ้ะเพลาหมายถึงแกนที่ใช้สอดเชื่อมระหว่างล้อรถส่วนเพลาหมายถึงเวลา
2: ภาษาไทยนี่มีอะไรให้เราได้สงสัยและเรียนรู้ตลอดเลยนะคะ
0: ใช่จ้ะดังนั้นเด็กๆจึงต้องหมั่นศึกษาและทำความเข้าใจภาษาไทยนะจ๊ะอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โซลาร์เซลล์แซงก๊าซธรรมชาติขึ้นแท่นแหล่งผลิตไฟฟ้าอันดับ3ของเอเชียพลังงานแสงอาทิตย์แสงหน้าพลังงานก๊าซในเอเชียกลายเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่อันดับ3ของทวีปตามการวิเคราะห์ล่าสุดของ Carbon Beach ทั้งนี้การขยายตัวอย่างรวดเร็วของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศต่างๆเช่นจีนอินเดียและปากีสถานทำให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่อปีจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเกือบ4เท่านับตั้งแต่ปี2020สำหรับเอเชียคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ 60% ของการเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกในช่วงเวลาดังกล่าวส่งผลให้ทวีปนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการเติบโตของพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลกขณะที่ถ่านหินและพลังงานน้ำยังคงเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียโดยผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 52% และ 12% ของไฟฟ้าทั้งหมดในทวีปต่อปีตามลำดับอย่างไรก็ตามแม้ก่อนหน้านี้จะมีการคาดการณ์ว่าพลังงานก๊าซจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาคแต่ปริมาณการผลิตกลับชะงักงันเนื่องจากปัญหาการหยุดชะงักของอุปทานราคาก๊าซที่ค่อนข้างสูงและการเติบโตของพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดจบข่าวเยาวรักษ์แซ่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: News. ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชระราธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำพืชทางเลือกพันธุ์ดีผลผลิตสูงเสนอสารคดีชุด Plant Alternative ตอนสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี2สับปะรดเป็นผลไม้ที่สร้างมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศไทยปีละไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาทที่ผ่านมาส่วนมากการวิจัยและการพัฒนาจะเน้นไปในด้านการเขตกรรมและการอารักขาพืชด้านการพัฒนาพันธุ์หรือสายพันธุ์ยังไม่สามารถสร้างพันธุ์หรือสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ได้ทำให้พันธุ์ที่ปลูกยังคงเป็นพันธุ์เดิมปริมาณผลผลิตต่อไร่สูงกว่า4ตันต่อไร่ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำอีกทั้งการใช้พันธุ์เดิมปลูกติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้เกิดการกลายลักษณะไม่พึงประสงค์มากขึ้นเช่นการเกิดหนามตลอดทั้งใบผลไม่เป็นทรงกระบอกสีเนื้อไม่สม่ำเสมอผลขนาดเล็กลงและอ่อนแอต่อโรคเหี่ยวสับปะรดกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีได้เริ่มดำเนินการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์เมื่อปี2534โดยการประเมินและคัดเลือกพันธุ์การเปรียบเทียบพันธุ์และการทดสอบพันธุ์ในแหล่งผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์จนประสบความสำเร็จได้สับปะรดพันธุ์ใหม่ผ่านการพิจารณาเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรในปี2562ใช้ชื่อพันธุ์ว่าสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี2สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี2มีลักษณะเด่นคือมีอัตราส่วนน้ำหนักเนื้อต่อน้ำหนักผลเฉลี่ย 0.29 ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ปัตตาเวียแกนผลเล็กตาตื้นความลึกตาเฉลี่ย 0.73 ถึง 0.81 เซนติเมตรมีผลทรงกระบอกซึ่งเหมาะสำหรับการบรรจุกระป๋องค่าความหวานเฉลี่ย 13.9 ถึง 17.9 องศาบลิกซ์ซึ่งมากกว่าพันธุ์ปัตตาเวียจึงเหมาะสำหรับการนำไปแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋องซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเป็นที่ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมใจสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี2สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีโทร032-772-852-3พืชทางเลือกพันธุ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สวนผลไม้น้ำตกเฮียหนังอำเภอเบตงจัดบุฟเฟ่ทุเรียนส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจที่ร้านสวนผลไม้น้ำตกเฮียหนังถนนเทพจินดาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้จัดบุฟเฟ่ทุเรียนเมืองเบตงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้คนไทยและชาวมาเลเซียได้ลิ้มรสชาติทุเรียนเมืองเบตงที่อร่อยหอมหวานรสชาติแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านนายธินกรแซ่เลี่ยงเจ้าของสวนผลไม้น้ำตกเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและคนไทยสามารถรับประทานทุเรียนรอบละ90นาทีแบบไม่อั้นในราคาหัวละ400บาทแต่ถ้าหากกินทุเรียนหมดทางร้านก็ไม่คิดเงินเลยโดยมีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ให้ได้ลิ้มลองเช่นทุเรียนบ้านเบตงมูซังคิงหนามดำซึ่งมีชาวมาเลเซียต่างเข้าแถวต่อคิวนำทุเรียนที่ปลอกแล้วเป็นภูๆใส่จานไปนั่งรับประทานด้วยความอร่อยอร่อยพร้อมทั้งได้พูดคุยถึงรสชาติความอร่อยในราคาสุดคุ้มกับเงินที่เสียไป400บาทโดยสามารถเข้ามารับประทานได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึง 22:00 น.ทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียและคนไทยต่างเข้าคิวเพื่อรอทุเรียนแบบไม่อั้นซึ่งการจัดบุฟเฟ่ทุเรียนนั้นถือเป็นการช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนและได้ร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็วอีกครั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและมาเลเซียนายธินกรเปิดเผยอีกว่าบรรยากาศหลังจากการเปิดบุฟเฟ่ทุเรียนมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียต่างเดินทางมารอคิวตั้งแต่ช่วงเช้าโดยทางร้านได้เตรียมทุเรียนมากกว่า 1,500 กิโลกรัมมีทุเรียนให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์และยังมีผลไม้พื้นถิ่นอย่างส้มโชกุนมังคุดที่ตัดใหม่สดจากสวนมาให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองรสชาติผลไม้เมืองเบตงอีกด้วย
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่าน คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนหนัก
10: ฉันหิวแล้วสิไปกินกันเถอะ
11: ดีดีฉันก็เริ่มหิวนิดนิด
10: วิเชียรมาศลองทายซิว่าวันนี้ป้าแมนจะทำอะไรให้เรากิน
11: ฉันว่าน่าจะเป็นข้าวคลุกตับนะเพราะเมื่อวานเป็นข้าวคลุกปลาแล้วผิดคาดวันนี้เป็นอาหารเม็ดสงสัยป้าแมนคงไม่ได้ไปตลาดแน่ๆ
10: ไม่ได้ไปนะสิเมื่อเช้าได้ยินพี่ก้อยบอกว่าป้าแมนเป็นไข้หนักพวกเราก็เลยต้องกินอาหารเม็ดไง
11: ก็อร่อยดีเหมือนกันนานๆกินทีว่าแต่ว่าไข้หนักเนี่ยเป็นยังไงหรอป้าแมนเป็นแล้วตัวหนักขึ้นหรอ
10: ไม่ใช่เป็นไข้แล้วตัวหนักคำว่าหนักนอกจากจะหมายถึงมีน้ำหนักมากแล้วยังหมายถึงแรงรุนแรงหรือมากก็ได้จ้ะไข้หนักก็แปลว่าเป็นไข้มีอาการรุนแรงคำว่าหนักนอกจากจะหมายถึงมีน้ำหนักแล้วยังหมายถึงแรงเช่นฝนตกหนักรุนแรงเช่นไข้หนักและมากเช่นบุญหนัก
8: แล้วพบกันใหม่นะครับรู้รักภาษาไทย
12: สอนของพุทธเจ้านี่ทำบุญทำอย่างนี้รักษาศีลให้ตนเองมีศีลอย่างนี้จะเริญภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองให้สงบจิตใจสงบมีความสุขอย่างนี้ในจิตใจสงบแล้วมีปัญญาไตร่ตรองใคร่ควรดูหน้าตาของกิเลสอยู่ในจิตใจของเราจิตใจของเราความโลภความโกรธความหลงมันอยู่ที่จิตใจของพวกเรามันไม่อยู่ที่อื่นจิตใจสงบเป็นสมาธิดีแล้วเราก็มาดูตรงนี้แหละมาดูที่ใจของเราคิดมันคิดถูกหรือคิดผิดเราจะได้ดูที่จิตใจต้นเหตุมันอยู่ที่จิตใจอันนี้ถ้าหากจิตใจของเรามันคิดผิดทุกมันก็จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราดำเนินไปตามความคิดมันผิดนั้นอันนี้ถ้าจิตใจของเราคิดถูกถ้าเราดำเนินประพฤติปฏิบัติไปตามความคิดความอ่านที่ถูกต้องผลออกมานั้นก็คือความสุขในพุทธศาสนานี้มันก็มีทางถูกทางผิดเท่านั้นเองแต่หากว่าทางมันผิดเราหยุดเสียเราก็ปฏิบัติทางมันถูกผลก็ความสุขมันก็เกิดขึ้นมันอยู่ตรงนี้ก็มาดูที่ความคิดความอ่านอยู่ที่จิตใจของพวกเรานั่นเองเมื่อจะแก้ปัญหาชีวิตของตนก็ต้องมาแก้ตรงนี้ละกรรมละอยู่ตรงนี้เองคนจะละเหล้าละบุหรี่ก็ดีละบาปความชั่วทั้งหลายทางกายวาจาใจกรรมละที่ใจเนี่ยถ้าใจละแล้วมันก็จะละได้หมดถ้าจิตใจไม่ละมันก็ละไม่ได้ไม่มีใครที่ไหนไม่มีบุคคลใดที่จะมาละกิเลสมาล้างกิเลสในจิตใจของเราได้มันเป็นหน้าที่ของตนเองครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายผู้เฉลียวฉลาดในองค์นักปราชญ์พุทธองค์ก็ดีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ละกิเลสให้บุคคลผู้ใดเนี่ยเทศนาให้ฟังแล้วก็บอกให้ละเท่านั้นถ้าไม่ละมันก็ละไม่ได้ ถ้าบุคคลนั้นละก็เป็นหน้าที่บุคคลนั้นเป็นคนที่ละกิเลสเป็นหน้าที่ของตนเราทุกคนก็มองเข้ามาดูใจของตนเองนี้ละอยู่ที่ไหนละความชั่วละอยู่ที่ใจถ้าใจละเนี่ยมันก็ละได้หมดละได้ทั้งคำพูดละได้ทั้งการกระทำจริงมากจิตใจนี่มันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวยังหลากร่างกายเป็นคนใช้ของจิตใจเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่จะทำคุณงามคุณดีพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้พวกเรานั้นฝึกฝนอบรมจิตใจเพราะมันใจมันเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานใจชิเลิศเสียที่ประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยจิตใจทุกท่านจะมาไหว้พระสวดมนต์ก็ดีมาในงานนี้ก็ดีเพราะจิตใจของพวกท่านจะมาญาติโยมนักสาธุชนทั้งหลายก็ดีก็จิตใจของเราจากมาทำคุณงามความดีไหว้พระสวดมนต์ทำบุญทำทานการกุศลก็เป็นเรื่องของจิตใจเป็นผู้มีศรัทธาสร้างชีวิตของตนเองให้มีค่าให้เป็นสิริมงคลเกิดขึ้นเพื่อเชิดชูในชีวิตของตนนี้ไม่ให้ขาดทุนเมื่อมาพบพุทธศาสนาแล้วพบคุณงามความดีแล้วพบทั้งแก้วสามประการแล้วทำไมเราจะไม่เอามีเต็มเปี่ยมอยู่นะทุกหมานทุกเมืองทุกจังหวัดเลยทีเดียวในประเทศไทยนี้มีวัดวาอาวาสมีครูบาอาจารย์อยู่จะแนะนำสั่งสอนเราก็พยายามที่จะปฏิบัติท่านเองถ้าหากเราไม่ปฏิบัติใครจะปฏิบัติให้ถ้าเราไม่ดำเนินวิถีชีวิตทั้งตนแก้ไขชีวิตทั้งตนใครจะแก้ไขให้ได้นี่เป็นข้อที่สำคัญที่สุดอันนี้ชีวิตของเรานั้นจะมีคุณค่ามีประโยชน์ก็คือเกิดขึ้นมาแล้วต้องสร้างสมอบรมคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนตามกำลังความสามารถของตนและทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ตนแล้วตนได้ที่พึ่งของตนแล้วเนี่ยมีความสุขเกิดขึ้นด้วยวิธีไหนควรน้อมนำถึงที่ตนเองได้รู้ได้เห็นนั้นสอนบุคคลอื่นให้บุคคลอื่นติดตามปฏิบัตินั้นญาติโยมท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากว่าเรามีเพื่อนมีผู้มีพี่มีน้องมีญาติทั้งหลายก็เหมือนกันเรารู้จักแล้ววิธีทำบุญทำความดีอย่างไรเรารู้แล้วว่าการรักษาศีลใจเป็นผู้มีศีลอย่างไรเรารู้แล้วว่าการทำสมาธิทำให้จิตใจสงบจะทำอย่างไรเราก็ควรจะซักจูงคนอื่นคนอื่นทำบุญไม่เป็นก็ซักจูงเขาแนะนำสั่งสอนเขาคนอื่นรักษาศีลไม่เป็นไม่รู้จักศีลไม่รู้จักถูกจักผิดก็สอนบอกว่ารักษาศีลมันเป็นอย่างนี้มีความดีอย่างนี้จะนั่งเจริญเมตตาภาวนากำลังฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้สงบก็ทำอย่างนี้จิตใจสงบจิตใจจะเยือกเย็นรู้จักถูกจักผิดถ้าเราคิดเราอ่านช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างนี้ด้วยความเมตตาต่อซึ่งกันและกันจูงกันเขาเรียกจูงวันนี้ภิกษุทั้งหลายเพิ่นกระบวดมาเพื่อจูงไม่ใช่ไปจูงศพที่คนตายเพิ่นจูงคนเป็นจูงคนเป็นคนไม่มีศรัทธาเลี่ยมใสในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันก็สอนให้เลี่ยมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ว่าจูงพุ่งญาติโยมไม่มีศีลพันรู้จักศีลพุทธสอนประกาศศีลห้าศีลแปดแนะนำสั่งสอนศีลมันมีอย่างนี้ก็จูงจูงให้รักษาศีลคนไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็จูงอย่างให้ฟังเทศฟังธรรมจะได้รู้จักบุญจักบาปรู้จักคุณจักโทษรู้จักประโยชน์นี่ไม่ใช่ประโยชน์จะน้อมนำคำเทศนั้นไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของตนคนไม่ทำบุญทำทานการกุศลอะไรตนีเหนียวแน่นหวงแหนทรัพย์สมบัติจำแนกแก่ทานสักหน่อยก็ไม่ได้เลยหวงแหนเอาไว้เพราะมันหายากมันหวงแหนก็เลยไม่รู้จักจะใช้คุณค่าของเงินเงินได้มาแล้วปัจจัยใช้ไม่เป็นแล้วเก็บทิ้งไว้เฉยๆเมื่อล่วงลับดับไปเอาไปไม่ได้สักบาทเดียวเลยทีเดียวเงินโอ้มันเป็นอย่างนี้ต้องให้ทำบุญนำทานการกุศลบ้างเพื่อจะเป็นบุญเป็นกุศลติดตามตนไปในภพใหม่บุคคลในไม่รู้จักเท่าจักแก่ก็สอนเออเท่าแก่มาแล้วควรเข้าวัดต้องทำจำศีลควรประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีไว้เป็นที่พึ่งของตนเสียเราจะคอยอาศัยใครจะคอยอาศัยลูกอาศัยหลานมาทำบุญให้อย่าไปคอยเลยทีเดียวต้องสร้างให้มันเกิดให้มีขึ้นแก่ตนตนมีที่พึ่งของตนมีบุญมีกุศลอยู่ในจิตใจของตนแล้วไม่ต้องอาศัยใคร มันว่าเหมือนกับบุคคลที่มีเงินเต็มกระเป๋าถ้าไปเมืองนอกเมืองนาไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นไหวเพราะมีปัจจัยอยู่ในกระเป๋าเต็มอยู่แล้วฉันใดก็ดีบุคคลที่มีบุญมีกุศลอยู่ในจิตใจของตนได้สร้างงามความดีเอาไว้เราจะไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนแล้วอาศัยซึ่งคุณงามความดีของตนที่สร้างสมรมเอาไว้ให้ความอบอุ่นใจของตนเองมาเอามาชาตินี้เราได้ทำคุณงามความดีไปแล้วมาชาติเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาแล้วเราได้ทำคุณงามความดีไม่ขาดทุนไม่ตายเปล่าประโยชน์อะไรสร้างประโยชน์ทั้งผลให้เกิดขึ้นในตนมีคุณค่าสูงอย่างนี้จิตใจมันก็ปลื้มปิติยินดีนี่เป็นอย่างนี้เมื่อเราจะล่วงลับดับไปเราก็ล้อมลึกระลึกถึงคุณงามความดีของตนที่สร้างสมบุญลมเอาไว้ทำให้ใจมีความสุขใจจึงจะไปสุขได้ถ้าคนมีความสุขแล้วไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ไปที่ไหนเดินไปที่ใดก็ดีมันมีความสุขไปเรื่อยเพราะมันมีเครื่องอบอุ่นเหมือนบุคคลที่ถือเงินเต็มกระเป๋าเดินทางนั่นเองเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้พากันมาในงานวันนี้ก็ดีได้พากันไหว้พระทำวัดสวดมนต์ก็ดีสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยก็ดีและสวดบารมี3จิตทัศน์ของพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ตรวจไซก็ดีตรวจต่างๆอันนี้มันจะมีคุณค่าหมดเลยทีเดียวเหล่านี้ใช้กำลังของตนใช้คำปากของตนคำพูดของตนเปล่งเสียงเต็มเปี่ยมเทพเจ้าทั้งหลายก็มีสัตว์เดรัจฉานอยู่รอบวัดนี่เขาก็คงสรรเสริญโอ้อนุตนรั่วสวดอะไรทำให้ปลื้มใจยินดีถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ตามต้นไม้เป็นนกเป็นไก่เป็นอะไรมันปลื้มใจมันมีความสุขใจได้ยินได้ฟังเนาะมีปลื้มปิติยินดีเนี่ยแม้มันตายไปในระหว่างนั้นมันก็มาเกิดเป็นมนุษย์ได้นะหรือไปเกิดบนสวรรค์ได้เพราะอะไรเพราะปลื้มปิติยินดีในคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราสาธยายนั่นเองเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการที่อธิบายเรื่องหลายอย่างเพื่อให้คุ้มให้เข้าใจในหลายมุมหลายแบบในวันนี้นั้นก็ดีก็อยากให้รู้จักว่าเราจะทำอย่างไรเราจะอยู่ด้วยกันแบบความสามัคคีมีความร่มเย็นเป็นสุขแก่ภิกษุก็ดีจะบวชมาเป็นธรรมยุตเป็นนิกายบวชลัทธิไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสามัคคีรักใคร่ปองดองกันทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันด้วยความสามัคคีก็จะเกิดมีความสงบสุขเกิดขึ้นเราอยู่ร่วมกันเราเป็นมนุษย์เหมือนกันตั้งหน้าตั้งตาจะสร้างคุณงามความดีเหมือนกันต้องมีความสามัคคีซึ่งกันและกันตามกำลังความสามารถทั้งตนแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็ดีถ้าหากเราทำอะไรมีความสามัคคีร่วมกันเหมือนสวดมนต์เห็นไหมเสียงไพเราะพร้อมกันแล้วก็ตั้งใจอยู่ในความสงบฟังเทศฟังธรรมพร้อมกันจะทำคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นอยู่ด้วยกันนี่แหละเอาแล้วแต่กำลังใครจะทำได้ด้วยความสามัคคีมันจะสำเร็จหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสำเร็จแล้วมันทำให้เกิดมีความสุขนะอยากต้องการมีความสุขก็ต้องให้มีความสามัคคีต้องให้กล่าวมานั้นเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมมาแต่ต้นจนนวสานนี้ที่เทศนาเรื่องสุขาสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่สงฆ์ทำให้เกิดสุขและความพร้อมเพรียงของคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายบ้านน้อยเมืองใหญ่ก็ดีให้มีความสุขเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วควรจดจำนำข้อธรรมอธิบายนี้ไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของตนผลก็จะได้รับความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนด้วยกันทุกท่านทุกคนเทศนามาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอเจริญพรยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปกัปปติชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติอรโสยะถาสัพพิติโยวัจันนะสัพพโลกวินัสตุมาเตภวันตรายุสุขีทิคายโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโน สัตโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังอายุวัตโกธรรมวัตโกสิริวัตโกยสวัตโกพลวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาทุกขโลกัพพยาเวลาโชกาสตุจุปนวาอเนกันตรายาปิวินาทันตุจเตสสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิปกยังสุขังพลังสิริอายุจันโนจะโพคังวุติจะสวาชตวัฏสาจะอายุจะชีวจิตีภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังนักขันตุสัพพเนวตาสมมุทฐานุภาเวนะสมะธรรมานุภาเวนะสมะ

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ก็ทำให้เราสมเหตุสมผลที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วตั้งแต่ต้นแต่วันบวชว่าทุดงควัตนั้นเป็นเรื่องใหญ่บินทิยาโลปโภชนังนิสายาบัพปชาอันผู้บวชแล้วจะต้องบิณฑบาตตั้งจิตวัดปฏิบัติไว้ไม่ขาดนี่คือข้อที่หนึ่งท่านทั้งหลายก็ทำได้สม่ำเสมอผู้ไม่ทำเราก็ไม่ว่ากันแต่เราทำได้เราก็ถือว่าเป็นการทำตามที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้สอนไว้สั่งไว้สอนไว้เมื่อท่านสั่งไว้สอนไว้เราก็ถือตามพระพุทธเจ้าบังสกุลจีวรังนิสายาบัพปชาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราก็นุ่งห่มจีวรตามความที่เราตั้งใจจะอธิษฐานว่าพรรษานี้เราจะใช้ผ้าสามพื้นสังฆาติจีวรสบงเราโคตรเอวในส่วนที่จำเป็นนอกนั้นเราก็จะไม่ใช้ถ้าหากจะมากเป็นบริวารบริขารก็จำกัดลงไปว่าเราจะใช้เท่านี้แล้วพรรษานี้จะมี10ผืน20ผืนเราก็ไม่ใช้ถ้าเราจะใช้แค่กีวรไม่เกิน2ผืนสังฆา1ผืนสบง2ผืนพระโคตรเอว1ผืนเราจะใช้อยู่แค่นี้อย่างมากเราจะใช้แค่นี้นี่คือลักษณะถือผ้าที่เรามีการจำกัดพระมหากัสสปะเป็นตัวอย่างถืออย่างเคร่งครัดถือผ้าสามผืนเป็นวัดตลอดพระพุทธเจ้าจึงยกย่องว่าเป็นผู้เคร่งครัดในพระวินัยเป็นผู้เคร่งครัดในทุดงควัตปฏิบัติผู้ทรงไว้ซึ่งผ้าบังสกุลพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นผู้มีศีลผู้มีธรรมเสมอพระองค์ความจริงพระมหากัสสปะนั้นในก่อนหน้านั้นแต่งงานแต่งงานไม่มีลูกมีความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ในครอบครัวแต่ไม่มีลูกมามีศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาแล้วก็เลยตกลงกันออกบวชทั้งสามีภรรยาทรัพย์สมบัติอันมหาศาลยกให้ผู้ดูแลรับผิดชอบแล้วภาษาชาวบ้านแล้วคนสวนคนครัวคนดูแลบ้านแล้วกันเองแล้วคนใช้ในบ้านทั้งสองท่านก็ยกให้กับคนที่มาช่วยงานในบ้านทั้งหมดทรัพย์สมบัติก็เลยไม่เอาออกบวชกันแม่บ้านก็ได้เป็นลูกพระอรหันต์พระมหากัสสปะก็เป็นผู้ที่มีศีลเสมอเท่ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ใช้กีวรสังฆาของพระองค์ได้

เวลาจะเปลี่ยนสบงก็ใช้ผ้าอาบน้ำแทนสลับกันใช้เวลาจะซักจีวรก็ใช้สังฆาแค่ซักสังฆาก็ใช้จีวรสลับกันเป็นผ้าห่มด้วยสังฆาก็ใช้จนมันงอก3เดือนเต็มๆไม่ได้เปลี่ยนผ้าเกินกว่า4ผืนคือสังฆาจีวรสบงผ้าอาบน้ำนอกนั้นก็ไม่ได้เอามาเพิ่มใช้ได้อยู่3เดือนเต็มๆที่ทำเช่นนี้เพื่อให้เราเป็นคนไม่มีมากกับผ้าสบงจีวรของใช้ไม่สอยตัดความจำเป็นบริขารออกไปให้เหลือแต่ความที่มันจำเป็นจริงๆบริขารโจรก็เอาเก็บไว้อธิษฐานไว้เราก็ไม่ได้ใช้เลยข้อที่3ก็ลุคมูลาเซนาสนังนิชายาบปชาก็เหมือนกันกับเราได้อยู่กันแล้วมาทุดงแล้วซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วก็ไม่ได้อยู่กันละพวกเราก็ได้อยู่ตามพระธรรมวินัยหมดแล้วข้อที่4ข้อนี้ปุติมุตตะเพสัญชังนิชายาบปชายาที่ต้องใช้นั่นเรียกว่าพวกเราทั้งหลายก็ลืมไปนั่นคือยาภาษากันเองแล้วน้ำปัสสาวะของเราเองนี่แหละถ้าเจ็บใครได้ป่วยนิดนิดหน่อยๆเล็กๆน้อยๆนะก็ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าถ้าฉันได้น้ำปัสสาวะของตัวเองเนี่ยเป็นยาที่พุทธเจ้าให้ไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วสมัยเป็นเนนดูประจำเลยก็คือสมัยก่อนมันยังมีความเชื่อถือในกันและกันโรคเอดโรคอะไรที่ร้ายๆก็ไม่มีพระมาบวชพวกเราก็ทำสมอให้สุกแล้วก็สิ่งที่ลงไปปนก็คือน้ำปัสสาวะทุกวันทุกวันทุกวันแต่ว่าดองด้วยน้ำปัสสาวะก็ได้ฉันกันตลอดมายุคหลังๆนี่ก็มีทำบางวัดเพราะว่าพระหลากหลายด้วยการเข้ามาบวชก็เลยไม่มั่วสุมเหมือนเมื่อก่อนแต่ในส่วนตัวแล้วตาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็จะฉันน้ำปัสสาวะตัวเองถือว่าเป็นยาที่พุทธเจ้าให้ไว้แล้วคืออาจจะไม่ได้ทั้งหมดส่วนต้นก็ตัดไปส่วนท้ายก็ตัดไปเอาแต่ส่วนกลางแล้วก็ฉันแล้วก็ฉันได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะฉันกันอย่างน้อยๆก็3วัน7วันอย่างต่อเนื่องอันนี้คือสิ่งที่ใช้แล้วก็เคยใช้มาตามพุทธเจ้าสั่งครบทุกขบวนการไม่ได้นอกเหนือจากที่คำสั่งคำสอนไว้หลวงพ่อโอมนั้นเคยเล่าให้ฟังถึงข่าวขับขันขึ้นมาท่านไม่รู้จะทำยังไงท่านไปทุดงกับสามเณรประไมซึ่งเป็นสามเณรที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็ต้องอาศัยนี่แหละน้ำปัสสาวะในเป็นยารักษาโรคตัวเองถึงผ่านพ้นมาได้ในส่วนประกอบนั้นก็มีของเปรี้ยวเต็มสมอขามป้อมใบอะไรซึ่งไม่ขัดต่อธรรมวินัยที่มีรสมีชาติของคำว่าเปรี้ยวคือเป็นยาระบายทำให้การระบายดีนั่นอันนั้นพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้หนูเราก็ฉันกันอยู่แต่ครั้งที่เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นเองเขาพักอะไรที่เขาเรียกกันอีสานก็เรียกผักหนอกผักกาเรียกผักอะไรอีสานก็เรียกผักหนอกผักหนอกผักกาก็เรียกผักอะไรที่ฉันอยู่ประจำเนี่ยฮะอะไรนะอะไรนะเออใบบัวบกผักอีสานเรียกผักหนอกผักหนอกนี่แล้วใบบัวบกล่ะฉันประจำแต่ใครบ้างถ้าใครกับพริกเผ็ดๆยาเวลาเจ็บ

0: ใครได้ป่วยเอาออกทุดงจะไปเอายาที่ไหนล่ะไม่มียาอยู่แล้วก็มีตะไคร้กับพริกเผ็ดๆใบเปรี้ยวๆเพราะฉะนั้นในยาไทยนั่นจะได้สัมผัสว่ามีแต่รสชาติที่ฉันเข้าไปแล้วระบบขับถ่ายทั้งนั้นเลยยาไทยทุกชนิดลองดูได้เลยว่ายาไทยทุกชนิดสมุนไพรพอแตกเข้าไประบบขับถ่ายเนี่ยมาหมายเลขหนึ่งเลยทำของเสียให้ออกไปแสดงถึงพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ใช้ระบบนี้มาตั้งแต่ 2,000 ปีมาแล้วมอชิวโกมาลพัทได้อบดอกบัวถวายเวลาพุทธเจ้าเป็นไข้หวัดดอกบัวเนี่ยนั้นต้นไม้ทุกต้นเป็นยาเพียงแต่เราให้หาความจำเป็นและความสำคัญในส่วนที่เราอยู่ป่าอยู่เขาได้ในชีวิตนั้นต้องทำได้ในเรื่องของพระพุทธเจ้าสั่งไว้สอนไว้ดูจะไม่มีเรื่องใดที่ทำไม่ได้และก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ของการออกทุดงต้องทำอย่างนั้นหยูกยาจะมีอย่างไรก็มาอยู่ที่นี่ก็ต้องอาศัยยาที่นี่คือจะไปเน้นผักที่มันส้มๆเปรี้ยวๆนั่นแหละมาเป็นยาระบายโดยความหมายของการถือธุดงควัดปฏิบัติจะทำให้เราเป็นคนที่คล่องตัวระบบขับถ่ายฉันได้ถ่ายดีนอนหลับไม่ตายง่ายความหมายยิ่งออกกำลังอย่างคุณโยมอุดมแล้วยิ่งสบายไม่มีปัญหาชีวิตนั้นได้ใช้ชีวิตมาแบบนี้มาแล้วไม่ได้หมายความว่าจะอยู่แล้วจะมายกตัวเองขึ้นมาสอนพวกท่านทั้งหลายได้ทำได้ฝึกได้เพียรได้พยายามมาทุกรูปแบบน้ำหนักก็มาตรฐาน43กิโลเพิ่งจำได้แน่ๆว่าเมื่ออายุประมาณ38 39นี่ค่อยจะเพิ่มน้ำหนักจาก43มาเป็น55 57 60แต่ก่อนก็43กิโลผอมตลอดรายการฤาษีนั้นต้องผอมถึงจะถูกแล้วเสืออ้วนไม่เป็นไรแต่ฤาษีต้องผอมผู้ที่ไม่ได้ทำอะไรฉันแล้วก็นอนฉันแล้วก็นอนอ้วนปึ่งสบายเรานอนน้อยเราฉันน้อยเนี่ยแป๊บเดียวเราก็ลดน้ำหนักฉันน้อยนอนน้อยฉันน้อยนอนน้อยฉันน้อยนอนแป๊บเดียวก็รีบรับรองไม่ต้องไปฉันยาคุมอะไรมันแต่มันก็ลดลงเองทำไมอยู่นี้ก็ลดได้แหละจาก61กิโลมาเหลือ57กิโลแล้วมาอยู่ที่ทุดงปีนี้ก็ลดได้ทันทีลดลงมีเวลาเดินมีเราออกกำลังขาก็เริ่มเดินได้แล้ววันนี้ก็เขาคาดทาแล้วเมื่อวานไปในวังก็เดินได้แล้วอาจจะนึกๆในใจเทวดาเป็นใจถึงเวลามีงานสำคัญก็เดินได้แล้วแต่ยังไม่ 100% ยังระวังนิดหนึ่งมันยังมีส่วนที่เป็นด่านยังไม่ 100% ดียังแข็งตัวอยู่ต้องให้มันหายตัวนี้ถึงจะร้อยในส่วนของสังขารคือสิ่งที่เราต้องใช้ในส่วนที่จิตใจคือสิ่งที่เราต้องค่อยควบคุมให้เกิดความว่างในส่วนหนึ่งความรู้สึกนึกคิดต้องว่างไว้ตลอดมันต้องว่างจากสภาพที่เป็นจริงตลอดนึกเอาน้อมเอามาเราไม่มีอะไรแล้วเราไม่เป็นอะไรแล้วเราไม่มีอะไรแล้วแม้แต่เรานึกเอาให้มันเกิดความรู้สึกว่างจากยศจากลาภจากการนับถือเชื่อถือยกย่องสรรเสริญสุขทุกข์ใดๆเราก็ว่างไว้อยู่เสมอเป็นการน้อมความรู้สึกว่าเราว่างจากสภาพของโลกโดยทั่วไปเราว่างจากความมียศเราว่างจากความมีลาภเราว่างจากความสุขและเราว่างจากการยกย่องสรรเสริญอยู่ตลอดเวลาเราอยู่ในป่าในเขาในบรรยากาศอย่างนี้แม้จะอยู่ในบ้านในเมืองถ้าเรานึกถึงความว่างได้ใจเรามันมีความรู้สึกว่ามันสะดวกไปหมด เราไม่มีอะไรนะเราไม่เป็นอะไรนะเราไม่ต้องมีอะไรแล้วเราไม่ต้องเป็นอะไรในใจของเราพยายามน้อมนึกไว้อย่างนี้จะทำให้เรามีความรู้สึกสะดวกสบายขึ้นเหมือนกับสลากระต่ายสมจันทร์เมื่อมันมีความว่างเราก็นั่งตรงไหนก็ได้การปฏิบัติธรรมที่เราไปใช้เมื่อมันมีความว่างเรานั่งตรงไหนก็ได้เรานั่งตรงไหนก็ได้เพราะมันมีความว่างเราก็นั่งได้ทุกอย่างทุกที่นั่งก็ได้นอนก็ดีเดินก็ดีตอนนี้ก็พอเย็นๆก็ให้โยมมีพ่อภูค่อยๆให้ป้องไก่ออกไปนอนที่ต้นอื่นรอบๆบริเวณนั้นไม่นอนในลานเพราะมันไม่มีขี้ไก่เราก็นอนได้เดินได้นั่งได้สบายขึ้นแต่มันนอนรอบๆบริเวณไม่เป็นไรแต่ไม่ให้นอนในต้นลานปฏิบัติธรรมตรงนั้นสิ่งที่ทำก็ได้ประโยชน์สิ่งที่ทำก็เป็นธรรมกับพวกเราในส่วนของความว่างได้เนี่ยเป็นส่วนที่จำเป็นนึกถึงความว่างนึกถึงความวางนึกถึงความเย็นนึกถึงความสบายในใจเจ้าของเอาชีวิตเป็นเดิมพันว่าข้าพเจ้าบวชถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าเสียสละได้ไม่มีข้อแม้เพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้ส่วนของชาติของศาสนาและพระมหากษัตริย์หากสิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่ชอบด้วยเหตุด้วยผลอันยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จได้แล้วหากเราจะเดือดร้อนข้าพเจ้าก็ยอมเสียละเมื่อยอมทำได้อย่างนี้ใจเรามันก็มีความรู้สึกว่างที่จะรองรับธรรมอยู่ตลอดเวลาในความเป็นศีลเป็นธรรมก็มีอยู่อย่างนี้ไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่เราต้องทำความว่างให้มันเกิดขึ้นในใจของเราต้องนึกน้อมเอาเข้ามาพิจารณาว่าอย่าให้มันมีอะไรอย่าให้มันต้องเป็นอะไรอย่าให้มันต้องได้อะไรอย่าให้มันมีอะไรในที่สุดใจเรามันค่อยๆฝึกของมันเองเหมือนกวาดอยู่เสมอปัดอยู่เสมอกวาดอยู่เสมอสุดท้ายมันก็สะอาดแล้วมันก็สงบแล้วมันก็สว่างในตัวของมันการเข้าไปวางเมื่อวานนี้ที่นั่งไพศาลทักษิณก็สงฆ์65รูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรเป็นประธานพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะหมู่คณะพระราชาคณะก็เป็นไปตามประเพณีเริ่มต้นก็คือทั้งสองพระองค์จุดธูปเทียนเสร็จทุกอย่างเจ้าหน้าที่ก็ราดอาราธนาพระปริตรมีปฏิปฏิภาหายะจบแล้วก็สมเด็จพระราชาคณะรูปที่3ก็ชุมนุมเทวดาเสร็จแล้วก็เจริญพุทธมนต์พอจบแล้วสมเด็จพระสังฆราชก็ขึ้นธรรมาสน์เจ้าหน้าที่ก็อาราธนาธรรมอาราธนาศีลพระองค์ทรงศีลให้ศีลเสร็จแล้วก็อาราธนาธรรมก็ทรงแสดงธรรมพอเสร็จแสดงธรรมแล้วก็นำนั่งสมาธิคณะสงฆ์และทุกๆพระองค์นั่งสมาธิเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ได้ถวายน้ำฉันน้ำเสร็จแล้วก็เรียงออกไปรับทายาธรรมทายาทานสมเด็จพระนางเจ้าถวายทายธรรมทายทานจบจากนั้นก็ให้พรหรือถวายพรถวายพรถวายพระพรจนจบทุกอย่างแล้วก็ได้กลับใช้เวลาชั่วโมงเสร็จเสร็จเสร็จแล้วก็นำทายธรรมที่ได้รับจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหนึ่งถาดอันประกอบด้วยของใช้นาฬิกาปากกาไฟฉายดอกไม้ธูปเทียนผ้าไตรปัจจัยจำนวน500บาทก็ไปกราบถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดนรนาถสุนทรีการามซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่เป็นประธานสงฆ์ธรรมยุทธภาคอีสานกราบขอเข้ามาลาโทษเข้าพรรษาเสร็จจากนั้นก็กลับมาที่นี่นี่เป็นเรื่องที่ทำว่าเป็นธรรมสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม สังคมนั้นก็คงไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเราคงต้องอาศัยในการอยู่ร่วมกันมีสมาคารวะที่ต้องไปเพราะมีกิจกรรมที่จะให้เขารู้ว่าเรายังไม่ตายน่ะได้มีโอกาสไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์เมื่อวานอย่างน้อยก็ได้65รูป66รูปไปทีเดียวก็ได้ทีเดียวพร้อมๆกันยกมือไหว้ข้างขวาทีข้างซ้ายทีก็ครบหมดก็ถือว่าครบสมบูรณ์พรรษานี้เลยไม่ต้องไปออกแรงหลายวัดไปที่วังทีเดียวก็จบเพราะว่าขาไม่เดินไม่ได้เลยเป็นปียกเว้น1ปีในรอบ24ปีที่เข้าพรรษาเสร็จจากนั้นก็ออกมาถึงนี้ดึกหน่อยขาไปก็มอเตอร์ไซค์แซงรถจิ๋งรถเราก็ไปแซงมอเตอร์ไซค์ที่หนึ่งพอหลบเข้าซ้ายมอเตอร์ไซค์ก็แทนที่จะหลบเข้าซ้ายก็หักขวามาจูบข้างช้างเผือกหลวงพ่อพอดีนิดหน่อยเลยต้องจ่ายเงินเนี่ยเขาไป 3,000 เศษมันคุณหมอประคองกับคณะว่ากันไปเป็นความผิดของมอเตอร์ไซค์และความผิดของเราไปแซงขึ้นไปกลางถนนเลนเขาเลยวิ่งแซงเขาเป็นความผิดไม่ใช่ความถูกเขาก็บาดเจ็บนิดหน่อยฝ่ามือเขาก็ปลอดภัยที่เล่าให้ฟังนี่คือชีวิตที่มีการต่อเนื่องกับความเป็นศีลเป็นธรรมพอเราอยู่ในลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องอยู่อย่างนี้เราไม่ใช่ผู้พิเศษจากสังคมใดนะเมื่อวานนี้ก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมไปร่วมการปล่อยปลาการท่านผู้ว่าคุณหญิงจรัสศรีตีปิรัตน์ผู้ว่านครนายกรองผู้ว่าทั้งสองคนปลัดจังหวัดในอำเภอมาพร้อมเพียงกันเมื่อวานนี้พ่อก็ให้บรรดาหมู่เราไปร่วมกันเอาพ่อก็ไปดูโน่นสวนไผ่บ้างไปดูสวนกล้วยบ้างไปดูโรงเกษตรบ้างไปดูห้องสมุดบ้างไปดูโรงพักของลูกหลานบ้างไปตรวจการถนนหาดูเขื่อนดูฝายดูผู้หญิงบ้างเอาไปดูทั่วไปถ้าขาดีปกติก็จะเดินทุกวันขึ้นเขื่อนขึ้นเขาแก้วก็คงไม่เกินอาทิตย์นี้คงน่าจะ 100% แล้วก็เดินได้ล่ะไปนู่นมานี่ได้สะดวกจะเดินรอบพื้นที่เดินตลอดเดินจากนี้รอบที่ตีตาดกันไว้จุดตรงไหนที่จำเป็นต้องทำเล็กๆน้อยๆต้องใช้จอบใช้เสียมใช้มีดที่จำเป็นต้องทำมีตัวแทนของพวกเราก็คือคุณสมบูรณ์ผ่านสำแดงเขาจะมีทีมงานอยู่4-5-6คนก็ขอเขาช่วงนี้ก็ให้เขาดูแลกุฏิทั้งหมดในพื้นที่ให้สะอาดอยู่เสมอทั้งรอบทั้งนอกทั้งในที่คนไม่อยู่ช่วยกันกับพระกนเนรเราช่วยดูแลเข้าของสิ่งของที่กระเกะระกะอยู่ตามที่ต่างๆจัดให้เป็นระเบียบนากุฏิทุกหลังกุญแจต้องขอไว้กับหลวงตาหลานสมบูรณ์เขามาขอไปเปิดไปจัดการไปดูแลแล้วเจ้าถังน้ำไปไว้ทุกกุฏิละ2 ใบ 2 ใบเพื่อเขาจะได้ใช้ถังน้ำกันกุฏิถังเหลืองในนั้นถ้าขันมีก็แบ่งไปทุกหลังละขันละขันไม่มีก็เอาไว้ที่หลังแต่อยากจะทำงานช่วงเข้าพรรษาที่เป็นเสียงดังยกเว้นมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องแก้ไขห้องน้ำที่น้ำมันขังแล้วมันซึมกำแพงผุกำแพงเปื่อยเพราะอิฐของเรามันไม่มาตรฐานอาจจะมีการซ่อมแซมนิดๆหน่อยๆซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ดูแลให้เจ้าหน้าที่มีอยู่3กลุ่มกลุ่ม1ป่าไม้คุณประเสริฐดูแลกลุ่ม2คุณอนันต์เกษตรต้นไม้กลุ่ม3สมบูรณ์คอยดูแลพระเนนแต่ญาติโยมในพื้นที่ที่ไม่ได้รับความสะดวกเรื่องเล็กๆน้อยๆภายในพื้นที่ก็คงจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขในหมู่ในคณะนี่คือธรรมที่เราต้องอยู่ด้วยกันเหมือนพ่อกับลูกพี่กับน้องของอยู่ของกินของใช้ของขบฉันก็ให้พิจารณากันตามความเหมาะสมจัดแบ่งให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลตัวเราแล้วก็ฝ่ายที่เห็นสมควรต้องแบ่งให้เขาไปใครเป็นคนดูแลโกดังโก พวกการขบฉันสามเณรก็ดูแลดูเขาขาดเหลืออะไรเขามาเบิกให้เขาถามว่าสบู่ยาสีฟันของใช้ไม่สอยเล็กๆน้อยๆที่พ่อมีอนุเคราะห์กันได้ก็ขออนุเคราะห์ทั้งพระทั้งเณรทั้งแม่ชีทุกอย่างให้ดูแลกันของที่มาอยู่กองกลางแล้วก็ให้ดูแลถามไถ่ไม่ใช่ท่านมาขออย่างเดียวเขาจะให้ต้องถามว่าหมู่พวกขาดหรืออะไรเขาบอกกันถามคุณฉันทนีถามครูบาอาจารย์พระเนนที่อยู่ด้วยกันก็ถามกันญาติโยมที่อยู่ด้วยกันเราอยู่แบบพี่แบบน้องภาษากันเองแล้วกงสีกินด้วยกันนั่นแหละใช้ด้วยกันมีน้อยกินน้อยมีมากกินมากตามฐานะของพวกเราไม่มีก็กินผักกินหญ้ากันไปไม่อดไม่อยากเราก็พออยู่ได้อยู่เพราะฉะนั้นในการอยู่ร่วมกันจะต้องอาศัยคุณธรรมของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสังฆะวัตถุทานคือการให้จะให้อภัยหรือให้ความมีเหตุผลต่อกันในสิ่งที่ควรให้ปิยวาจาก็การอยู่ร่วมกันก็คงต้องอาศัยคำพูดคำจาให้ดีอย่าให้มันเสียงดังโหกเวกเวอร์กว่าอย่างการครัวนี่ต้องระวังนิดนึงเพราะเรื่องถ้วยกับจานมันก็ดังอยู่แล้วเราจะไปเพิ่มความดังให้มันมากขึ้นกว่าเดิมเราก็คงแบ่งเบาภาระธุระช่วยกันเอาสมัยก่อนให้แม่ครัวมาช่วยตอนนี้ว่าเห็นว่าแม่ชีทำกันเองไหวก็ทำไม่ไหวก็บอกก็เอาชุดที่เคยช่วยเคยทำมาช่วยได้อยู่ช่วยจัดดูแลกันแต่ถ้าพวกเราจะทำกันเองก็ทำถ้าทำไม่ไหวทำไม่ได้ก็บอกแล้วก็จะหาคนมาช่วยอยู่เช่นที่เคยทำถ้าทำได้ก็ช่วยกันเล็กๆน้อยๆเพราะหลายคนทำมันก็เสร็จแป๊บเดียวตามีหูมีมือมีใจมีก็รับผิดชอบร่วมกันตรงพ่อถ้าทุกคนลองไม่รังเกียจหลวงพ่อล้างจานให้ใช้ได้ทั้งนั้นสมัยก่อนหลวงพ่อก็ล้างห้องน้ำห้องส้วมให้โยมใช้ประจำไม่เห็นหน้ารังเกียจอะไรเลยเพราะมีคนนับถือมากหน้าหลายตาขึ้นแรงงดๆไปเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นจัดการเองพอโยมกับหลวงพ่อก็เคลียร์พื้นที่ทุกวันเช้าเย็นคอยต้อนรับโยมพ่อไม่เห็นจะต้องหน้ารังเกียจตรงไหนส่วนชามน้ำมังกรหลวงพ่อก็ล้างเองทำไว้เองจัดพอโยมนี้หมดหลวงพ่อก็ทำไปทุกอย่างละหลวงพ่อไม่ต้องมีบริการที่ไหนก็ทำเองเติมใจผู้ใหญ่เมื่อโยมผู้ช่วยบุตรดีก็รู้แล้วพอทำทั้งนั้นแหละไม่ต้องไปสนใจใครมาอะไรช่วยได้ช่วยมือมีเท่ากันขามีเท่ากันเราไม่ใช่คนอ่อนแอนี่ทำได้เราก็ทำไม่ใช่เท่าจะผิดศีลผิดวินัยที่ไหนถ้าทำแล้วมันสะอาดมันมีระเบียบแล้วคนมาก็ได้พึ่งพาอาศัยความขยันเสียสละความขยันเสียสละซื่อสัตย์ยกพาฐานะของเราให้ดีขึ้นถ้าขาดความขยันขาดความซื่อสัตย์เสียสละฐานะของเราก็ตกต่ำคุณธรรมทางใจนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งอย่างวันนี้ลูกหลานโน้นจากอำเภอสมเด็จตั้ง 5-600 กิโลนั่งรถออกจากบ้านตีหนึ่งมาถวายพระทหารเช้าที่นี่จังหวัดกาฬสินธุ์มาตั้ง 5-600 กิโลเดินทางมาถวายอาหารบิณฑบาตพวกเราเข้ามาทั้งกวงทั้งไกลเขายังอุตส่าห์มากันนั่งรถขับรถกันมาเองเรานี่อยู่ดีๆเขาก็มาหาแล้วไม่ต้องมีอะไรแล้วไปหลบอยู่ไหนเขาก็มาหาเราเองขอให้เราเป็นคนมีดีกันแล้วกันเรามีดีเขาไม่มีอะไรหรอกเราไปเพราะว่าดีอยู่ที่ความขยันดีอยู่ที่เสียสละดีอยู่ที่เรามีสัจจะต่อตัวเองอะไรก็ได้ขอให้ทุกคนมีความสุขความสบายน้องพ่อได้ทั้งนั้นขอให้มันไม่ขาดต่อศีลต่อธรรมต่อพระวินัยซึ่งเราทุกคนทำกันได้ในเรื่องของศีลของธรรมคือเรื่องของการประนีประนอมในการอยู่ร่วมกันทานการสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันปิยวาจาคือการพูดจาในสิ่งที่ดีที่งามอัตถจริยาอะไรซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ส่วนใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นให้มันดีมันงามอย่างของที่พวกเราไม่ใช้อย่างพรมเยอะๆที่บนศาลาอะไรนั่นน่ะก็เจ้าคุณวัดประชาท่านเอาไปแบ่งไปแจกวัดต่างๆได้ของใดที่เราไม่ใช้ท่านก็มาค้นไป10ล้อท่านมาค้นพวกพรมอยู่บนศาลาแดงอันนี้แล้วคุณอาจารย์ชุมพลก็ ก็คุณบำเพ็ญว่างๆขึ้นไปดูหน่อยถ้ามันเยอะแล้วก็เอาสิบล้อมาขนไปถวายวัดประชานิยมได้แจกได้แบ่งเพราะว่าเมื่อก่อนศาลาหลังนี้มันเต็มด้วยพรมเต็มด้วยของใช้ไม้สอยของทุกอย่างก็ล้นแล้วก็เหลือก็แจกแบ่งไปหมดนะถ้าเราไม่ได้มาเอามายึดมาติดมาเป็นของเขาของเราเราแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ส่วนใหญ่เราไม่เคยมีอะไรเราให้ได้หมดนี่คือลักษณะของความเข้าใจในการปฏิบัติของเรานั้นจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจกับทุกคนสมานัตตาคือไม่มากไม่น้อยเราก็พอดีพองามอย่างที่การขบฉันหลวงพ่อก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วอยู่ที่วัดสัพพทุมยังไงก็ได้มาอยู่นี่หลวงพ่อก็บังคับตัวเองตามปกติฉันไม่มีเหลือทุกวันหลวงพ่อฉันหมดทุกวันฉันน้อยก็ไม่หิวฉันมากก็หิวถ้าไม่ฉันก็พออยู่ได้สะดวกขึ้นเมื่อวานมันทำงานทั้งวันแล้วหลวงพ่อก็เลยเหนื่อยเมื่อคืนก็พยายามนั่งชาร์จแบตเตอรี่เจ้าของชาร์จแบตเตอรี่ไว้จะใช้ต่อไปแล้ววันนี้ก็ต้องขึ้นไปพิโลกอีกอบรมตอนเย็นฉันก็ตีขึ้นพิโลกอีกนี่ก็กลับตีกลับมากรุงเทพอีกก็มีงานอบรมดีว่าได้บารมีในหลวงอุปถัมภ์อุปถากให้เลยสะดวกแต่งั้นก็คงลำบากรถก็มีหลายคันแต่มันก็สะดวกแต่มันไม่สู้มันคันนี้จ้างเผื่อก็ขึ้นไปก็พักไปเลยถึงเวลาก็ถึงเองบุญกุศลยังทำพอช่วยหลวงพ่ออยู่ท่านได้พากันถือธรรมะเป็นใหญ่ทานคือการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันปิยวาจาคืออยู่ร่วมกันต้องพูดจาให้รักษาน้ำใจกันหน่อยบางทีเนี่ยพูดอะไรคู่ข้าฟังแล้วมันเหมือนคนไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์คัตถาจริยาอะไรที่จะมันเป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ก็บอกกันกล่าวกันช่วยกันพ่อภูกับจ่าสุดใจในมีหน้าที่หลักคือดูแลลานปฏิบัติธรรมดูแลลานปฏิบัติธรรมให้สะอาดอยู่เสมอนะสมานัตตาเขารู้ว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนมาอะไรยังไงเราอย่าทำคนตนให้เป็นคนที่น่าเกลียดนะให้เป็นคนที่น่ารักเมื่อวานหลวงพ่อไม่ได้ยกตัวอย่างว่าหลวงพ่อเก่งหลวงพ่อไปถึงคณะสงฆ์ท่านนั่งอยู่เกือบ65รูปพอยกมือข้างซ้ายที1กราบขอเข้ามายกข้างขวาที1เดินเข้าไปฝั่งนี้ก็จะให้นั่งฝั่งนั้นก็จะให้นั่งมีแต่ที่ให้นั่งทุกที่เลยไม่นั่งที่ไหนเลยไปนั่งอยู่ข้างหลังสุดเลยมันนึกถึงว่าความดีนี่ทำให้หมู่คณะเมตตากรุณาสงสารเรามีแต่ผู้ที่เรียกให้นั่งโดยทุกที่เลยดีความดีทุกรูปเห็นหน้ายกมือไหว้อาจารย์เจ้าคุณตรงนี้ตรงนั้นเจ้าคุณตรงนั้นมีแต่คนเรียกอาจารย์เจ้าคุณตรงนั้นเก้าอี้มีช่องว่างให้นั่งทุกที่เลยแล้วเราก็เลือกที่นั่งต่ำสุดเพราะเราเป็นผู้น้อยเราก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังยิ่งท่านให้เกียรติเรายิ่งต้องเคารพท่านมากเราไม่ตีตนเสมอท่านไม่ยกตนเสมอท่านไม่อวดดีอวดเก่งเราเป็นผู้น้อยถึงแม้ท่านจะเมตตากรุณาเราแต่เราก็รู้ฐานะของเราเราก็กลมๆคันๆไปอยู่ข้างหลังแล้วเขาขานชื่อแล้วก็เดินเข้าแถวไปตามหน้าที่เพราะในรั้วในวังมีระเบียบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คือสิ่งที่เล่าสิ่งล้านพระน้อยสู่กันฟังวันพระจึงได้ในธรรมะสังคหวัตถุ4ทานการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันปิยวาจาพูดจาให้มีมะนาวให้มีน้ำหน่อยอย่าทำตัวเองให้เป็นบุคคลที่พิเศษกว่าคนอื่นอัตถาจริยาอย่านิ่งดูดายเรียกขานวานช่วยเรียกขานวานช่วยแล้วก็น้อยใหญ่ใครรู้จักฐานะของตัวเองอย่าทำตัวเองให้เป็นบุคคลพิเศษแม้ที่สุดอะไรที่เราเห็นว่าช่วยเขาได้เราก็ช่วยสงเคราะห์เขาได้เขาก็สงเคราะห์อะไรทำได้ก็ทำดูตัวอย่างหลายๆท่านที่ทำอย่างคุณหมอประคองนั้นเสียสละเท่าๆกับพวกท่านเหมือนกันแต่ก็ทำทุกอย่างเหมือนกันเกินสีมันเหลือจากกุฏิเหลือเท่าไหร่ยังไงไม่รู้ก็คงไปทาได้ต่อไปเรื่อยๆทีนี้ก็เป็นแต่เพียงบำรุงรักษาการซ่อมการสร้าง การซ่อมหรือการสร้างใหญ่ๆมันคงแทบจะไม่มีได้แต่ซ่อมแซมดูแลรักษาการสร้างใหม่ใหญ่ๆคงจะงดซะก่อนหยุดซะก่อนที่นี่เพียงแต่บำรุงรักษาให้มันดีก็พอแล้วส่วนจะสร้างอื่นใดก็สุดแท้แต่พระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระเมตตาอย่างนั้นก็สร้างพวกเราค่อยๆอนุโมทนาให้ขั้นสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับความสะดวกก็พอแล้วพวกเราน่าจะอยู่เขียนตัวพอพานออ่างเป็นดังที่เขาไปถวายที่หลวงพ่อเมื่อวันก่อนบอกยกที่ไปให้35ไร่อยู่แถวบ้านพริกบ้านนาที่ในที่ดีพ่อบอกโอ้ต้องพ่อเขียนพอพานกับออ่างเป็นนั่นล่ะอายุมันก็มากแล้วมันมีแต่จะกลับบ้านเก่าคือไม่ได้หมายความไม่อยากได้หรืออยากได้คือตัวพอพานมันเขียนขึ้นไว้แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันน่าจะหยุดแล้วล่ะเลิกแล้วล่ะในส่วนตัวนะคือคืนก้าวไปข้างหน้าก็ตัวเองก็คงไม่มีที่สิ้นสุดคือเลยอยากจะหยุดใครจะทำอะไรก็ทำไม่ว่ากันใครไม่ทำก็ไม่ว่ากันแต่เล็กๆน้อยๆที่เราอยู่ร่วมกันเราคงต้องอาศัยกันพึ่งกันมีกิจกรรมร่วมกันนี่คือความเป็นธรรมในพวกเราอย่าหลงตนอย่าลืมตัวอย่ามัวเมาในความเป็นจริงของมนุษย์พยายามใช้ชีวิตให้มันคุ้มให้มันคุ้มนะพอกลับมาเหนื่อยๆแล้วพ่ออบรมคนที่ใกล้ชิดพอถึงเวลาแล้วก็ลงมาต่อก็จะได้พักกันเท่าๆกันนี่คือลักษณะของการให้ชีวิตเป็นธรรมกับตัวเราจึงขออนุโมทนาบุญกุศลในวันพระนี้ที่ต้องตั้งอกตั้งใจกันมาร่วมกิจกรรมตอนนี้ไปก็จะได้ให้โอกาสไหว้พระรับศีล5ศีล8แล้วก็ถวายทานรับพรตรวจน้ำฝังแล้วก็จบพิธีกันคณะสงฆ์เราก็หันหน้าไปทางโน้น
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: จังหวัดพะเยาบุกค้นบ้านต้องสงสัยยึดยาบ้า8ล้านเม็ดยาไอซ์อีก1กิโลกรัมเตรียมบรรจุอำพรางในถุงขิงนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมพลตำรวจตรีพงศวัชชัยบาลผู้บังคับการตำรวจภูธรพะเยาและเจ้าหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่34พะเยาร่วมกันแถลงจับกุมยาเสพติดจำนวนมากในพื้นที่อำเภอเชียงคำสืบเนื่องจากฝ่ายปกครองอำเภอเชียงคำเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งพื้นที่ตำบลฝายกวางอำเภอเชียงคำหลังเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติมีการนำขิงสดใส่ถุงพลาสติกสีดำจำนวนมากมากองไว้บริเวณบ้านจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสังเกตว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยสวมถุงมือยางทุกครั้งที่เคลื่อนย้ายถุงขิงคล้ายเป็นการป้องกันการตรวจสอบลายนิ้วมือและ DNAคืนวันที่8มิถุนายนเจ้าหน้าที่แสดงตัวตรวจค้นหลังพบรถกระบะบรรทุกสิ่งของจำนวนมากเข้ามายังบ้านหลังดังกล่าวจากการตรวจค้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้3รายพร้อมตรวจยึดยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดบรรจุอยู่ในกระสอบรวม27กระสอบและตรวจพบไอซ์อีก1กิโลกรัมเตรียมบรรจุอำพรางในถุงขิงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นขณะที่ผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้มาช่วยค้นและบรรจุยาเสพติดแลกกับค่าจ้างคนละ 50,000 บาทจบข่าวเยาวลักษณ์คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศ ระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันTab to read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: ตอนกระแตเวียนตอนที่2เล่า
14: เรื่องกระแตเวียนถึงไหนแล้วนะ
15: ยังไม่ถึงกระแตเวียนเลยเล่าถึงพัฒนาการเด็กอยู่ตั้งแต่ชันคอคืบแล้วก็คลาน
14: พอเด็กคลานได้คล่องแล้วทีนี้หัดเดินได้แล้วใช่ไหม
16: อย่าเพิ่งรีบร้อนไปเขาต้องหัดให้เด็กยืนก่อนนะจ๊ะ
15: โอ้โอ้ฉันเคยได้ยินคนร้องเพลงตอนเล่นกับเด็กที่หัดยืนด้วยนะเขาว่าเอ๋ยตั้งไข่ล้มต้มไข่กินไข่ตกดินอดกินไข่เนอะตอนฟังฉันมองหาไข่ที่ตกแทบแย่เลยแต่ก็หาไม่เจอว่าจะไปเก็บกินสักหน่อยหม
14: มันไม่ใช่ไข่จริงๆหรอกจะก้าวแต้มตอนที่เด็กคนนั้นหัดยืนน่ะเด็กเซแล้วก็ล้มบ่อยๆใช่ไหมล่ะ
15: ใช่ล้มก้นแปะพื้นเลย
14: เพราะยังไม่แข็งแรงก็เลยล้มบ่อยเพลงที่เธอได้ยินน่ะมันคือกลอนสั้นๆที่ผู้ใหญ่ใช้ให้กำลังใจเด็กในการฝึกให้เด็กรู้จักยืนขึ้นการฝึกให้ยืนนั่นเรียกว่าหัดตั้งไข่จ้า
17: พอยืนได้แล้วทีนี้ก็จะได้ใช้กระแตเวียนอันนี้แล้วใช่ไหมสีสวัสดิ์
14: ใช่แล้วจ้าผู้ใหญ่จะพาเด็กที่ยืนได้พอสมควรมายืนเทียบข้างกระแตเวียนจับมือเด็กทั้งสองข้างให้จับคานไว้แล้วประคองพาเด็กเดินช้าๆเวียนไปรอบหลักหัดจนเด็กรู้จักประคองตัวและคุ้นเคยกับกระแตเวียนหลังจากนั้นจึงจะปล่อยให้เด็กหัดเดินด้วยตัวเอง
17: แล้วเด็กก็จะเดินจนคล่องกระแตเวียนเนี่ยสนุกดีนะเนี่ยเมียว
14: ใช่จ้ากระแตเวียนนอกจากจะเป็นเครื่องช่วยหัดเด็กเดินบริหารขาเด็กให้แข็งแรงแล้วยังถือเป็นเครื่องเล่นสนุกอย่างหนึ่งสำหรับเด็กแต่ก่อนด้วย
17: สงสัยจังว่าเขาทำเจ้ากระแตเวียนนี่ยังไงท่าทางจะทำยากน่าดูนะ
14: ไม่ยากหรอกจ้า
15: ถ้าให้วิศวกร9แต้มประมวลดูแล้วกระแตเวียนอันนี้ทำจากไม้3ท่อนอันใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยทำจากไม้กระบอกขนาดน่าจะประมาณเท่าน้องผู้ใหญ่ตัดยาวสัก1ศอกเศษข้องข้อไว้ที่ปลายกระบอกข้างหนึ่งเผื่อไม้ให้ยาวขึ้นไปจากข้อประมาณ1คืบเจาะไม้ส่วนนี้ให้เป็นรูทะลุถึงกันทั้งสองข้างของกระบอกจากนั้นเอาไม้รวกยาวประมาณ3คืบที่เกลาจนเกลี้ยงกะให้มีขนาดพอๆกับรูที่เจาะไว้สอดไว้ในรูให้กระชับเพื่อทำเป็นคานหรือเป็นแขนข้างหนึ่งของกระบอกเมื่อได้ส่วนบนแล้วที่เหลือก็แค่นำไม้รวกตัดยาวสัก2ศอกปักลงบนพื้นทำเป็นหลักแล้วเอาส่วนที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้สวมครอบลงไปก็สำเร็จเสร็จออกมาเป็นกระแตเวียนถูกไหมสีสวัสดิ
14: ์โอ้โหถูกต้องจ้ะเก่งมากเลยก้าวแต้ม
15: กินมากๆทำให้ฉลาดนะเอาไว้เดี๋ยววันหลังจะทำให้เล่นสักอันหนึ่งกระแตเวียนเนี่ยทำไม่ยากแล้วก็ท่าทางเล่นสนุกนะทำไมไม่มีใครทำแล้วล่ะ
17: ก็เดี๋ยวนี้มีของเล่นใหม่ๆซื้อหาได้ง่ายๆเต็มไปหมดไงล่ะเลยไม่มีใครมานั่งทำเองแล้ว
14: ภูมิปัญญาบรรพบุรุษก็เริ่มจะสูญหายจะว่าไปมันก็เป็นธรรมดาโลกนะ
15: แต่ก้าวแต้มว่าทำของเล่นๆเองมันก็สนุกดีนะไม่ต้องไปเปลืองเงินซื้อแถมยังได้ฝึกฝีมือด้วย
17: วันนี้ก้าวแต้มเก่งมากๆ
14: ใช่ก้าวแต้มคนเก่ง
15: แน่นอนแต่คนเก่งหิวข้าวแล้วล่ะเหมียว
17: เหมือนเดิ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปิดด่าน 100% จับกุมชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมือง3รายรับสารภาพหนีพิษเศรษฐกิจพลเรือตรีปรัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ามาตรการควบคุมชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดตามนโยบายปิดด่าน 100% ยังคงส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยกองทัพเรือร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังลาดตระเวนและสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกราชอาณาจักรตามช่องทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนวันที่15มิถุนายนเวลา 20:20 น.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจับกลุ่มชาวกัมพูชา3รายเป็นชาย1หญิง2พร้อมสัมภาระลักลอบเดินเท้าเข้ามาตามแนวสวนลำไยจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าบุคคลทั้ง3รายไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรโดยให้การรับสารภาพว่าเดินทางมาจากจังหวัดโพธิสัตว์และจังหวัดไพรแหวงประเทศกัมพูชาเนื่องจากไม่มีงานทำและได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจึงตัดสินใจลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อเข้ามาหางานทำในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีภายหลังจากการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสตอนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย 2,565 อย่างเคร่งครัดการจับกลุ่มครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของมาตรการปิดด่าน 100% และการควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดของฝ่ายความมั่นคงซึ่งทำให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายไม่สามารถใช้ช่องทางปกติได้และต้องหันไปใช้ช่องทางธรรมชาติก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและจับกลุ่มได้ในที่สุดกองทัพเรือยืนยันว่ายังคงดำเนินมาตรการปิดจุดผ่านแดนและควบคุมพื้นที่ชายแดนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มงวดต่อไปพร้อมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนผมโดนโทษทางอาญาแล้วจะมาปลดจากตำแหน่งอีกอย่างนี้ซ้ำซ้อนหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีเกิดขึ้นในระหว่างที่นายยอดชายซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ถูกศาลจังหวัดพิพากษาว่ามีความผิดฐานกระทำอนาจารโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้และผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำอนาจารต่อลูกบ้านนายยอดชายเห็นว่าคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งไม่เป็นธรรมอีกทั้งศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาลงโทษตนแล้วการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนำคำพิพากษาของศาลจังหวัดมาประกอบการวินิจฉัยในทางปกครองกับตนอีกถือเป็นการลงโทษที่ซ้ำซ้อนจึงยื่นฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งที่ให้ตนพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้นายยอดชายกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านดังเดิมศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาว่ามีความผิดฐานอนาจารจริงเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านรวมทั้งมีหน้าที่และอำนาจในการที่เกี่ยวด้วยความอาญาโดยตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านจึงต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและดูแลมิให้มีการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนต่อระเบียบกฎหมายการที่ผู้ฟ้องคดีกระทำอนาจารต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านจึงเป็นการกระทำความผิดซึ่งวินยูชนโดยทั่วไปย่อมตระหนักว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมอันน่ารังเกียจประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่อันจะต้องเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านให้สงบเรียบร้อยหากให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปย่อมกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและส่วนรวมการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีสภาพร้ายแรงเป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโทษทางอาญามาแล้วไม่เป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับยกเว้นการพิจารณาในทางปกครองเกี่ยวกับความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้อง ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้า